0: งใช่ไหมคะเยี่ยมยอดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วคุณครูแพลวนะคะถูกต้องให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ซึ่งวันนี้คุณครูแพลวเปิด3มุมมุมแรกนะคะเป็นมุมหนังสือมุมที่2นะคะมุมบล็อกและมุมที่3นะคะก็คือมุมเกมการศึกษาและอย่าลืมนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยและเล่นเสร็จแล้วต้อง
1: ใช่
0: และต้องแบ่งใครด้วยคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนทุกคนเลย
1: เ
0: ราไม่เล่นคนเดียวเราจะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นเอามือลงเด็กๆไปทางพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกกิจกรรมที่สนใจได้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยวันนี้ใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างนะขอเชิญคนแรกเป็นปังหอมค่ะเชิญค่ะผลงานอยู่ด้านหลังไปหยิบมาก่อนค่ะลูกมาเลยค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวล้มนะอ่ะปังหอมถือไมค์คุณครูแพลวถือผลงานให้อ่ะวันนี้ปังหอมทำอะไรบ้างคะ
1: หนูทำเป็นคนกำลังไปโรงเรียนค่ะ
0: คนกำลังไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนคนชี้สิลูก
1: อยู่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยโอ้ยมีเสาธงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปังหอมชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ดังนั้นปรบมือดังๆให้ปังหอมด้วยขอบคุณค่ะอีกสักคนหนึ่งได้ไหมขอเชิญพี่มาลิค่ะมาลิไปหยิบผลงานมาเลยไม่รู้สิอ่ะคุณครูแพลวถือผลงานให้อ่ะมาลิถือไมค์นะลูกอ่ะมาลิเล่าเลยผลงานของมาลิเป็นอย่างไรคะ
1: มีคลื่นทะเล
0: มีคลื่นทะเลใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ด้วยทะเลของมาลิตรงไหนคะชี้ซิ
1: ตรงนี้ค่ะ
0: ตรงนี้ทรายอยู่ไหน
1: ทราย
0: อยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอีกคะนอกจากทะเลมีทรายแล้ว
1: มีภูเขาม
0: ีภูเขาด้วยใช่ไหมคะเก่งไหมคะเก่งมาลิชอบไหมคะชอบปรบมือให้มาลีด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้นะคะและอย่าลืมนะคะให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆเนี่ยไปล้างมือเข้าห้องน้ำและดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยเตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วย
1: ว้า
0: วโอ้ว้าวเลยเหรอพร้อมที่จะดูแล้วหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วค่ะนับพร้อมกัน1 2 3นี่เลยเรามาดูชื่อเกมพร้อมกันนะคะชื่อเกมของเรานะคะก็มีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่2โรงเรียนของเราชื่อเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นกันใช่เด็กๆลองสังเกตดูคุณครูแพลวเนี่ยนำเกมนะคะมาต่อเป็นภาพสมบูรณ์ให้เด็กๆดูดังนั้นนะคะในถุงเกมของคุณครูแพลวก็เลยไม่มีเกมใช่ไหมคะเพราะเกมอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะดูภาพสมบูรณ์พร้อมๆกันก่อนภาพสมบูรณ์นะคะก็คือเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นกันถ้าเด็กๆนะคะต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพนี้แต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนอย่าทำเสียงดังควรระวังผู้อื่นนัวคูเด็กเด็กต้องเกรงใจครูคุณหนูหนูอย่าทำเสียงดังอ่ะคุณครูแพลวกระจายชิ้นส่วนของเกมนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูแพลวเนี่ยจะลองเลือกชิ้นส่วนของเกมนะคะสัก2ชิ้นลองมาต่อเข้าด้วยกันดูซิว่าจะถูกไหมชิ้นแรกคุณครูแพลวจะขอเลือกเป็นชิ้นนี้เอถ้าคุณครูแพลวเอามาจับคู่กับชิ้นนี้จะใช่ไหมนะ
1: ไม่ใช่
0: ลองดูให้ครบทุกมุมก่อนจะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมนะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะต้องเด็กๆบอกว่าถูกต้องอีกชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เอชิ้นนี้ได้ไหมนะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เป็นชิ้นไหนดี
1: ชิ้นน
0: ี้ล่ะ
1: ไม่
0: ใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เด็กๆบอกว่าอันขวาบน1 2 3
1: ถูกแล้ว
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องที่เหลือคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันคุณครูแพลวนะคะอยากพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาทำข้อตกลงกันก่อนใครจะทบทวนให้ครูแพลวฟังได้บ้างนะให้เป็นเชนั่งอยู่ตรงนั้นละค่ะไม่เป็นไรเชบอกคุณครูแพลวเสียงดังๆเลยว่าเวลาเราเล่นเกมกันเราต้องเล่นอย่างไรคะถามพี่เช
2: ต้องแบ่งให้เปลี่ยนกันเล่น
0: ต้องแบ่งปันกันเล่นใช่ไหมคะเปลี่ยนกันเล่นก็ได้ใช่ไหมคะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วย
1: เก็บ
0: แต่ก่อนเก็บต้องให้ใครตรวจความถูกต้องก่อน
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: หากว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะมาเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆนะคะขอคำแนะนำจากคุณครูด้วยและคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันมากมายเลยวันนี้ใครจะออกมาสรุปได้บ้างนะว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างขอเชิญข้าวหอมค่ะหอมออกมาหอมจ๋าหอมบอกเพื่อนๆได้ไหมว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะลูก
1: วาดภาพ
0: ข้าวหอมบอกว่าวันนี้เราได้วาดภาพด้วยใช่ไหมคะได้ทำอะไรอีกลูก
1: ติดกระดาษ
0: ได้พับกระดาษแล้วก็ติดลงไปนะใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะจำได้ไหมเป็นรูปอะไรคะ
1: อาคาร
0: เป็นอาคารเรียนปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยอีกคนหนึ่งขอเป็นคนที่ไม่เสียงดังและยกมือขึ้นขอเชิญปั้นครับปั้นครับมาปั้นมาทำแบบนี้น่ารักไหมคะบ่นแบบเพื่อนๆมาสักครู่ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องให้เกียรติใครด้วยให้เกียรติเพื่อนที่เดินออกมาใช่ไหมคะคุณครูไปทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้นะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมให้เกียรติเพื่อนๆนะคะที่ออกมาพูดด้วยและให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะพี่ปั้น
1: ศิลปะสร้างสรรค
0: ์ปั้นบอกว่าได้เรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์และได้ไปสำรวจอะไรด้วยวันนี้อย่าจับข้างล่างนะโอเคค่ะสำรวจโรงเรียนไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปั้นชอบที่ไหนมากที่สุดลูก
1: ที่โรงเรียน
0: ปั้นชอบทุกที่เลยใช่ไหมคะในโรงเรียนใช่ไหมปรบมือให้ปั้นด้วยขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะรวมถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เราได้พาเด็กๆเนี่ยไปที่ไหนบ้างสนามอะไรคะสนามฟุตบอลใช่ไหมคะไปที่ไหนอีก
2: ไปห
0: ้
2: องพยาบาล
0: ไปห้องพยาบาลไปสหกรณ์ใช่ไหมคะและที่เด็กๆชอบมากเลยไปห้องถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นเด็กๆที่ไปเล่นมุมบล็อกนะคะเด็กๆเนี่ยต่อด้วยกันเล่นด้วยกันนะคะรวมถึงสามารถแสดงบทบาทสมมุติได้ด้วยคุณครูปลายทางนะคะสามารถสังเกตเด็กๆได้นะคะระหว่างที่เด็กๆเนี่ยเล่นบล็อกสามารถถ่ายรูปเด็กๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการได้ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้คุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจและช่วยกันเก็บเกมได้อย่างยอดเยี่ยมปรบมือให้ตนเองดังๆเลยแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรหมดลงแล้วดังนั้นร้องเพลงกันก่อนที่เราจะไปกันได้ไหมได้1 2 3วันนี้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบซึ่งใน

0: ส่วนทองเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติคนร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง private equity เช่น SMEs private equity trust fund กอง trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อ

0: ข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็ขอให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอาของนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่า

หากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคา

0: การจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านรายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้อง

0: กระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
2: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพ พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ังชื่อตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนเด็กๆปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: แตกต่างจากเมื่อวานไหมแตกต่างเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเหมือนฝนจะตกมันคึ้มๆใช่ไหมคะลูกใช่แต่เช้านี้ล่ะแดดเป็นยังไงโอ้โหแดดร้อนมากๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพลวสังเกตว่าวันนี้แดดเนี่ยแรงมากๆเลยแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะคะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามมาลิค่ะเราจะทำยังไงดีคะเราจะทำอย่างไรดีถ้าอากาศร้อนแบบนี
2: ้ต้องกินน้ำ
0: ต้องกินน้ำหรือว่าเราต้องดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้มาลิหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วทำอะไรได้อีกนะขอเชิญเช่ค่ะปอเช่มาลูกปอเช่อะนอกจากดื่มน้ำแล้วเราทำอะไรได้อีกครับพี่ปอเช่
3: เราต้องอยู่ที่ร่ม
0: อ้าวเราต้องอยู่ในที่ร่มใช่ไหมคะถ้าแดดแรงมากๆเนี่ยเราก็ควรอยู่ในที่ร่มไม่ออกไปเล่นในสภาวะที่แดดแรงจัดๆใช่ไหมอะปรบมือให้ปอเช่ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆค่ะนอกจากความร้อนนะคะที่อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ยังมีอยู่อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้สิ่งนี้นะคะเป็นตัวเล็กๆอยู่ในชีวิตประจำวันของเราถ้าหากโดนกัดแล้วแล้วเด็กๆแพ้ขึ้นมาเนี่ยหูแย่แน่เลยเด็กๆคิดว่าสิ่งนั้นคือ
1: มด
0: มดนะคะหรือว่าแมลงต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งแมลงต่างๆเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆไหมอยู่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าก็อยู่เช่นเด็กๆต้นทางบอกว่ามีมดเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่ามียุงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยโดนมันกัดขึ้นมาแล้วเกิดอาการแพ้ร่างกายเป็นยังไง
1: ค
0: ันใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีตุ่มขึ้นมาใช่ถ้าเกาเยอะจะเป็นแผลแล้วถ้าโดนยุงลายกัดแล้วยุงลายตัวนั้นบังเอิญมีเชื้อไข้เลือดออกล่ะเป็นยังไงคะ
1: ตายได้เลย
0: โอ้โหมันอันตรายมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังตัวนะคะจากแมลงด้วยใช่ไหมคะใช่วันนี้มีเด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าข่าวสร้างสรรค์ให้เพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญออมทรัพย์ค่ะมาเลยภาคินคะภาคินเชิญพบครูแพรเลยค่ะออมทรัพย์ออมทรัพย์เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าวันนี้ออมทรัพย์มีเรื่องราวอะไรบ้างมดออมทรัพย์ก็เคยเจอมดเป็นยังไงคะ
4: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมคะออมทรัพย์เคยโดนมันกัดไหมคะไม่เคยเลยแสดงว่าออมทรัพย์ดูแลตัวเองดีมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงต่อคะ
4: มันมีมดสีแดง
0: หมอมันมีมดทั้งสีแดงและสีดำใช่ไหมคะโอ้แล้วเป็นยังไงลูก
5: มดแดง
0: แล้วเป็นยังไงคะ
4: โดนกัดมันแล้วก็คัน
0: เพื่อนบอกว่าถ้าโดนมันกัดมันก็คันด้วยแล้วถ้าคันเรามีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงบ้าง
4: เอายา
0: ทำไมลูก
4: ยามาถู
0: เอายามาทาหรือว่าถูมันใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้ออมทรัพย์หน่อยค่ะคนต่อมาใครอยากออกมาบ้างนะพีคค่ะพีคเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเล่าเลยค่ะ
4: ว
5: นูไปเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด
0: ์ไปเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างคะ
5: แต่หนูจ่ายตังค์แล้วแต
0: ่อ่ะแป๊บนึงนะคะตอนนี้ใครเป็นผู้พูดนะใครเป็นผู้พูดคะตอนนี้พี่พีทแล้วใครเป็นผู้ฟังคะ
1: เรา
0: เราถูกต้องเลยค่ะดังนั้นถ้ามีผู้พูดต้องมีผู
1: ้
0: ให้เกียรติเพื่อนด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะการ์ตูนอ่ะได้สรุปได้ใช่ไหมการ์ตูนโอเคพี่พีทเล่าต่อเลยค่ะ
5: พอหนูไปฮาร์เบอร์แลนด์เสร็จหนูก็ไปเล่นน้ำ
0: อ๋อไปเล่นน้ำด้วยเป็นอย่างไรคะสนุกไหม
5: สนุก
0: พีคชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
5: ตรงสระเด็กเพราะว่ามันตื้นดี
0: อ๋อตรงสระเด็กเพราะว่ามันตื้นใช่ไหมคะแล้วเวลาพี่พีคเล่นพี่พีคเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใครเล่นกับพี่พีคด้วยคะ
5: พ่อ
0: คุณพ่อใช่ไหมคะเอาปรบมือให้พี่พีคด้วยคนต่อไปขอคนที่นั่งเรียบร้อยค่ะขอเชิญวันนี้ใครดีนะขอเชิญเป็นหูยเรียบร้อยกันมากเลยเนี่ยขอเชิญเป็นพี่แม็กครับพี่แม็กนั่งตัวตรงเรียบร้อยเลยนะและที่สำคัญวันนี้พี่แม็กเนี่ยเขาติดีมากๆเลยเขามีสมาธิดีวันนี้พี่แม็กมีอะไร

0: เล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เจองูข้างบ้านย่า
0: ข้างบ้านย่าเป็นอย่างไรคะพี่แม็ก
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่มากๆเลยแล้วพี่แม็กทำยังไงล่ะ
1: ให้พ่อมาจับ
0: ให้พ่อมาจับใช่ไหมคะจับเองได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้ได้โอ้อ๋อโฉกหรือว่ากัดได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกับพี่แม็กเด็กๆปลายทางจะทำยังไงเพื่อนๆปลายทางบอกว่าก็จะต้องแจ้งผู้ปกครองเหมือนกันใช่ไหมคะพี่แม็ก
1: ค่ะ
0: ปรบมือให้พี่แม็กด้วยนั่งตัวตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆต้นทางเนี่ยได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณครูแพรวนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะได้เล่าว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเด็กๆเนี่ยรับประทานข้าวได้เยอะมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็รู้สึกว่าข้าวเช้านะคะหรือว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะเพิ่มพลังให้เด็กๆเนี่ยได้มีแรงนะคะเพื่อมาโรงเรียนด้วยแบบนี้ดีไหมคะดีแล้วเพื่อนๆปลายทางคิดว่าการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญเพราะอะไรคะใครตอบได้บ้างใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นเอามือลงขอเชิญใครดีนะขอเชิญเป็นปังหอมค่ะปังหอมมาบอกเพื่อนๆซิว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญอย่างไรสำคัญอย่างไรคะถ้าเราไม่กินอาหารเช้าจะเป็นยังไงลูก
2: ปวดท้อง
0: ปวดท้องใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะเอาปรบมือให้ปังหอมด้วยใครจะบอกได้อีกนะว่าอาหารเช้าสำคัญยังไงขอเชิญเป็นภาคินค่ะเพราะว่าภาคินนั่งเรียบร้อยแล้วแล้วภาคินก็ทำตามกติกาภาคินครับบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอาหารเช้าสำคัญกับภาคินยังไงลูก
2: ห้ามคุยกัน
0: ห้ามคุยกันระหว่างรับประทานอาหารถ้าหากว่าเราไม่รับประทานอาหารเช้าจะเป็นยังไงล่ะคะภาคิน
2: ไม่แข็งแรง
0: มันจะไม่แข็งแรงปรบมือให้ภาคินด้วยเก่งมากๆเลย
3: หร
0: ือ
3: ว่าจะ
0: ใช่เลยเราอาจจะไม่มีแรงในการเรียนใช่ไหมคะ
3: ก
0: ิน
3: ผักทำให้เราแข็งแรง
0: ใช่เราต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าใครพร้อมแล้วให้ทำมือเป็นรูปหัวใจปิ้งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ังหวะเลยค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเคลื่อนไหวกันเรามาทบทวนเกี่ยวกับกติกาก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้กติกาหรือว่าข้อตกลงของเรานั่นเองเด็กๆคะถ้าคุณครูแผลวเคาะจังหวะแบบนี้ลองปรบมือเข้าจังหวะสิถ้าหากว่าคุณครูแผลวเคาะแบบนี้ล่ะเร็วขึ้นตามอะไรด้วยจังว่าถ้าครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยใช่เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเราสิที่เรานั่งอยู่คืออะไรคะ
1: เ
0: ก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังของเราคืออะไรคะ
1: โต
0: ๊ะเด็กๆคะเด็กๆจะปีนโต๊ะได้ไหมไม่ได้ใช่มุดและคานไปใต้โต๊ะได้ไหมคะใช่ถูกต้องเลยแล้วใครที่นั่งข้างๆเด็กๆอยู่ตอนนี้เด็กๆปลายทางบอกว่าก็เพื่อนๆดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีคะให้เวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไม่ไปชนกับสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ต้องหาอะไรหาพื้นที่ดังนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยกางแขนให้กว้างที่สุดให้เบาเสียงลงค่อยๆเบาเสียงลงเบาเสียงลงเบาเสียงลงกดปุ่มปิดเสียงตึ๊บอุ๊ยปิดเสียงแล้วตรงไหนลำโพงด้วยให้กางแขนให้กว้างที่สุดชนไหมคะยังชนอยู่ดังนั้นคุณครูแพลวจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะ

0: พื้นที่เป็นของตนเองเอกดปุ่มปิดเสียงอยู่นะหาพื้นที่กลางแขนกว้างๆชื่นชมใบเตยใบเตยเคลื่อนไหวนะคะหาพื้นที่ได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางกางแขนกว้างๆค่ะยังชนอยู่ไหมบางคนยังชนอยู่ให้ขยับอีก2ครั้งเอามือลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะโดยการให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องนะคะเด็กๆนะคะจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้นะคะแต่ปีนโต๊ะได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มุดโต๊ะมุดเก้าอี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้และต้องฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะเอาใหม่พร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปกันเลยอานนท์ระวังด้วยโหสโนเคลื่อนไหวตรงจังหวะเก่งมากๆเลย

0: โนทำท่าทางอะไรคะทหารค่ะเก่งมากๆเลยแซนดี้ล่ะลูกหอยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าทำท่าเป็นลิงด้วยว้าวภาคินอยู่ท่าอะไรลูกเสือร้องยังไงคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะในเด็กปลายทางบอกว่าทำท่าเป็นยีราฟคอยาวมากเลยโอ้โอตีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกบ๊อบบูบีใช่ไหมคะออมซับล่ะคะปูใช่ไหมคะข้าวหอมล่ะลูกนกพีกล่ะคะกอดอกอ๋อแล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
1: ปี
0: โอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าหลบงูอย่างนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมน่ารักมากๆเลยให้เด็กๆยืนตัวตรงกดปุ่มปิดเสียงต่อไปนะคะคุณครูแพรวค่ะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันแต่อุปกรณ์เนี่ยคุณครูแพรวได้ถือมาหรือยัง
2: ไม่
0: ยังไม่ถือเลยดังนั้นวันนี้เด็กๆช่วยเสกออกมาหน่อยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้วันนี้ขอใช้คาถาเป็นโอมมลึกกึกกึ๋ยพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ให้เด็กๆปลายทางช่วยเสกด้วยนะคะ1 2 3โอมมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะให้เด็กๆยืนตัวตรงนั่งลงก่อนอ่ะเด็กๆปลายทางและต้นทางคุณครูอยู่ทางไหน
2: ทางไหน
0: ถูกต้องเลยสิ่งนี้คืออะไรคะลิปบิ้นคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวโดยใช้ลิปบิ้นซึ่งคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะเลือกลิปบิ้นคนละ1เส้นเพื่อเราจะเอามาทำอะไรกันมาเคลื่อนไหวพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะ1เส้นค่ะหยิบคนละ1เส้นอ่ะหยิบเลยค่ะไม่ต้องเลือกนะหยิบเลย1เส้นค่ะสีอะไรก็ได้หยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบเลยค่ะอ่ะหยิบเลยค่ะด้วยความว่องไว
3: สีแดงด้วย
0: ไปบนอ่ะหยิบเลยหยิบไปเลยค่ะหล่นหยิบเลยค่ะ
3: สีเขียว
0: อ่ะมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นและใครอีกอ่ะฝากหน่อยค่ะให้เด็กๆยืนขึ้น พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพลวจะให้เคลื่อนไหวนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปแพลวขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะมากๆเลยให้เด็กๆนะคะแต่ละคนค่อยๆเดินมาเอาลิปบิ้นมาคืนคุณครูแพลวไม่ล้วงแบบนี้นะค่อยๆ คืนค่ะและให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายไม่ต้องม้วนลูกใส่เข้ามาเลยค่ะถอยหลังลงไปน้อยนึงให้เด็กๆหลับตาลงจากนั้นนะคะให้บีบไปที่ขา10ครั้ง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: สะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ชูมือขึ้นยืดให้สุดเอามือประสานกันยืด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งบนที่นั่งโดยไม่มีเสียง

ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางนั่งเรียบร้อยหรือยังนะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเด็กๆเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวนะคะอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องและได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอชื่นชมเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยต่อไปก็ยังมีกิจกรรมนะคะสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: โรงเร
0: ีย
1: นของ
0: เราอ๋อเก่งมากเลยค่ะหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองและในวันนี้คุณครูแพลวเนี่ยเตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะนี่เลยเด็กๆหันมาพร้อมกันเรื่องบุคคลในโรงเรียนและบทบาทหน้าที่ของบุคคลนะคะเด็กๆคะจากที่เราเนี่ยได้ไปสำรวจโรงเรียนมาเราพบเจอบุคคลเนี่ยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: แล้วหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายเด็กๆคิดว่าแตกต่างกันไหม
1: แตกต่าง
0: เด็กๆมีทั้งบอกว่าแตกต่างและไม่แตกต่างใช่ไหมคะใช่ใช่เลยค่ะนอกจากคุณครูแล้วนะคะยังมีบุคคลต่างๆนะคะที่ได้ดูแลเรานะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆวันนี้ใช่คุณครูแพลวนะคะก็ได้เตรียมวิดีทัศน์นะคะหรือว่าวิดีโอเนี่ยมาให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันสังเกตพร้อมที่จะรับชมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมแล้วดังนั้นเราไปรับชมวิดีโอกันได้เลย

0: เป็นอย่างไรคะวิดิทัศน์นะคะที่เด็กๆเนี่ยได้สังเกตเด็กๆเห็นที่ไหนบ้างคะที่เป็นสถานที่ของเราเริ่มจากที่แรกก่อนที่แรกนะคะที่ไหนคะห้องครัวนะคะที่สองล่ะที่ไหนเอ่ยที่ที่สองนะเห็นใครเห็นป้าน้าใช่ไหมคะเห็นป้าน้าที่ป้าน้ากำลังทำอะไรคะ
1: อาหาร
0: ที่กำลังจัดถาดอาหารแล้วสถานที่ที่สามล่ะคะ
1: ห
0: ้องสมุดและสถานที่ที่สี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ห้องเรียนของเราถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะชาร์ตของคุณครูแพลวหน่อยได้ไหมคะหันหน้ามาเลยชาร์ตนี้นะคะคือชาร์ตบุคคลในโรงเรียนเด็กๆพูดตามบุคคลพูดตามก่อนบุ
1: คคล
0: ในโรงเรียนถูกต้องเลยค่ะบุคคลในโรงเรียนนะคะมีใครบ้างคุณครูแพลวเนี่ยยกตัวอย่างมา4บุคคลนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูพร้อมกันอ่านตามครูอีกครั้งสิครูเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมกันด้วยนะคะพี่เลี้ยง
1: พ
0: ี่
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: ต่อมานะคะแม่ครัว
1: แม่คร
0: ั
1: ว
0: บรรณรักษ
1: ์
0: อีกครั้งค่ะบรรณรักษ
1: ์
0: อ่านเองนะคะคนแรกคือใคร
1: คร
0: ูอ่านตามครูนี่ล่ะ
1: พี่เล
0: ี้
1: ยง
0: เก่งมากเลยแม่ครัว
1: แม
0: ่
1: คร
0: ั
1: ว
0: บรรณ
1: ร
0: ัก
1: ษ
0: ์ถูกต้องเลยนะคะสี่คนนี้เนี่ยเป็นบุคคลนะคะที่ทำหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในห้องอยู่ในโรงเรียนของเราวันนี้คุณครูแพลวเนี่ยได้เตรียมรูปมาด้วยคนแรกเลยพร้อมที่จะรับชมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: คนแรกนั่นก็คือแตนเต้นคนนี้คือใคร
1: แม
0: ่ครัวเอ๊ะเขามีหน้าที่อะไรนะ
1: ท
0: ำกับข้าวใช่ไหมคะให้เด็กๆรับประทานใครจะมาบอกได้บ้างว่าแม่ครัวเนี่ยหน้าที่จริงๆเป็นอย่างไรนะขอเชิญขอเชิญการ์ตูนค่ะการ์ตูนยืนด้านนี้การ์ตูนคะบอกหน่อยได้ไหมคะว่าแม่ครัวเนี่ยมีหน้าที่อย่างไร
2: ทำกับข้าวให้เราทุกคนกิน
0: ทำกับข้าวให้เราทุกคนกินใช่ไหมคะหรือการ์ตูนไปยืนฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆหน้าป้ายได้เลยการ์ตูนบอกว่ามีหน้าที่ทำกับข้าวให้เรารับประทานใช่ไหมมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: สำคัญถ้าการ์ตูนนะคะเดินไปแล้วเจอแม่ครัวหรือว่าเจอป้าสีเนี่ยการ์ตูนจะทำอย่างไรดีคะ
2: สวัสดี
0: สวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีอย่างไรทำให้เพื่อนๆดูหน่อย1 2 3สวัสดีค่ะนิ้วโป้งอยู่ตรงไหนตรงจมูกเก่งมากแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้การ์ตูนหน่อยค่ะคนต่อไป2 3คุณครูแพรคุณครูแพรเนี่ยเป็นครูประจำชั้นของเราอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะใครจะบอกได้บ้างว่าคุณครูแพรเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรขอเชิญฟ้าใสค่ะฟ้าใสยืนฝั่งนี้ค่ะฟ้าใสบอกหน่อยสิคะว่าคุณครูแพรเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: สอนเด็ก
0: ๆสอนเด็กๆช่วยคุณครูแพรใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วเราจะต้องทำตัวอย่างไรดีนะคะกับคุณครูแพร
3: เป็นเด็กดีเรียบร้อยต้องดูแลครูแพรด้วย
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรดูแลเราแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลคุณครูแพรด้วยใช่ไหมคะโหคุณครูแพรชื่นใจแน่ๆเลยแบบนี้ปรบมือให้ฟ้าใสด้วยค่ะคุณครูแพรได้คนดูแลเพิ่ม1คนแล้วต่อมานะคะ1 สองสามใครนะคนนี้ใครเด็กๆช่วยกันมองป้าน้าใช่ไหมคะขอเชิญขอเชิญป้านครับป้านมายืนฝั่งนี้เลยป้านมาบอกเพื่อนๆสิว่าป้านณเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะนะคุณครูแพลวถือให้พี่ป้านบอกเลยค่ะ
2: เอาอาหารให้เรากิน
0: ป้านณเนี่ยเตรียมอาหารตักอาหารให้เรารับประทานใช่ไหมคะแล้วป้านณดูแลเราเรื่องอะไรอีกคะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆตื่นเต้นครูแพลวรู้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจกันป้าน้าเนี่ยดูแลนะคะเรื่องความสะอาดช่วยเราด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วถ้าปั้นเจอป้าน้าปั้นจะทำอย่างไรดีคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไหนสวัสดีให้ดูหน่อย1 2 3ปลายจมูกครับ1 2 3ก้มอีกเก่งมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้ปั้นหน่อยค่ะและคนต่อมา1 2 3ปิ๊งคนนี้เป็นใครนะคุณครูอีทขอเชิญใครออกมาบอกได้มั้งนะคุณครูอีทมีหน้าที่อะไรขอเชิญโอติครับโอติมาครับโอติจับไมค์คุณครูแพลจับมันนี้ให้อ่ะตั้งใจฟังโอติครับคุณครูอีทเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับ
2: จัดหนังสืออ
0: ๋อคุณครูอีทเนี่ยมีหน้าที่ดูแลหนังสืออยู่ที่ไหนลูก
2: ที่ห้องสมุด
0: ถูกต้องเลยแล้วโอติรู้ไหมคะว่าหน้าที่ที่คุณครูอีทเนี่ยดูแลห้องสมุดดูแลหนังสือเนี่ยเรียกว่าอะไร
2: จัดสมุด
0: อ๋อโอติพูดตามครูแพลบรรณลักษ
2: ์บรรณลักษ
0: ์บรรณลักษ
2: ์บรรณลักษ
0: ์เก่งมากเลยค่ะคุณครูอีทนะคะเป็นบรรณลักษ์ของห้องสมุดนั่นเองปรบมือให้โอติหน่อยค่ะเอาล่ะต่อไปคุณครูแพลวเนี่ยนะคะมีเกมมาให้เด็กๆเล่นคุณครูแพลวจะขอสมัครออกมาหยิบบัตรภาพของคุณครูแพลวและติดลงไปให้ถูกต้องเด็กๆสังเกตในชาร์ตนะมาทบทวนกันก่อนครู
1: พี่เลี้ยง
4: แม
1: ่
4: คร
1: ั
4: ว
1: และ
4: บ
1: ร
4: ร
1: ณลักษ
0: ์คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะเลือกหยิบบัตรภาพและติดลงไปในช่องให้ถูกต้องยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากคนแรกเอามือจับหูสองข้างเลย1 2 3ยกมาขึ้นอั่งเปาค่ะ
1: ขออ
0: นุญาตสลับบัตรภาพเพื่อความท้าทายอ่ะอั่งเปามายืนฝั่งนี้เอาแล้วขอสลับบัตรภาพ
5: เพื่อเพิ่มความยากค่ะ
0: อ่ะอ่างเปาหยิบมา1บัตรภาพค่ะ
1: ภาพอะไรอ่ะ
0: แตแดนอ่ะชูให้เพื่อนๆดูอ่างเปาได้ภาพของใครคะ
1: แม
0: ่ครัวคุณครูแพลแกะสติกเกอร์ข้างหลังออกให้ดูซิอ่างเปาจะติดถูกไหมแม่ครัวอยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยถูกไหมคะ
1: ถูก
0: อ่ะอ่างเปาติดได้เลยติดข้างล่างนี้ให้เป็นสีค่ะตีป้ายติดให้ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกปรบมือให้อั่งเปาหน่อยเก่งมากขอบคุณอั่งเปาค่ะคนต่อมาขอเชิญอานนท์ครับว้าวเลือกมา1บัตรภาพท่าแดนชูให้เพื่อนดูสิรูปใครครับรูปป้าน้าป้าน้าทำหน้าที่อะไรคะเป็นพี่อะไร
1: พ
0: ี่เลี้ยงอานนท์ชี้ซิพี่เลี้ยงติดช่องไหนดีชี้ก่อนติดช่องไหนดีครับหันไปให้เพื่อนดูสิถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้อานนท์ดังๆเลยคนต่อมาขอเชิญขอเชิญขอเชิญนิลินค่ะ1บัตรภาพติ้งแล้วมายืนชูให้เพื่อนๆดูหน่อยทางด้านนี้ค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยได้รูปของใครคะครูอะไรนะ

คุณครูอีททำหน้าที่อะไรจัดหรือที่เราเรียกว่าบรรณารักษ์บรรณารักษ์อยู่ช่องไหนนี่ลินชี้ให้ครูแพลวหน่อยอ่ะติดเข้าไปเลย

0: ขอเป็นใครคะอุ้ยกลับหัวกลับขึ้นมาก่อนเอามือวางไว้ที่ตักกลับรูปถูกแล้วเมื่อกี้รูปครูแพรกลับหัวอยู่ครูแพรเวียนหัวใช่ไหมคะกลับมาถูกแล้วต้องติดที่ช่องไหนสีอะไรคะลูกสีน้ำเงินคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเชิญใบเตยค่ะใบเตยติดรูปคุณครูแพรให้หน่อยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ใบเตยด้วยเก่งมากๆเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับบุคคลนะคะแล้วหน้าที่ของบุคคลนะคะซึ่งมีไหมคะมีหลายคนเรามาทบทวนกันคุณครูใช่ไหมคะก็มีหน้าที่ที่ดูแลเด็กๆสอนเด็กๆใช่ไหมคะใช่เลยพี่เลี้ยงล่ะก็มีหน้าที่ดูแลเด็กๆเช่นกันส่วนแม่ครัวก็ทำอาหารให้กับเด็กๆใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆและคุณครูอีทเป็นบรรณารักษ์ก็มีหน้าที่ดูแลห้องสมุดนะคะแล้วก็ดูแลเด็กๆเมื่อเด็กๆเนี่ยได้ไปห้องสมุดหาความรู้ถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าเราเจอบุคคลต่างๆในโรงเรียนเราจะทักทายด้วยกันสวัสดีลองสวัสดีพร้อมกัน1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆ เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตนเองดังๆเลยเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยรอเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางอยู่พร้อมที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยังค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโอ้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะนะให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นมาขยับนิ้วมือไปมาค่ะนับพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะให้เด็กๆนวดไปที่ฝ่ามือของตนเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 89 10และสะบัดมือพร้อมกัน1 2 3 4
1: 5 6 7 8 9 10
0: เอาใหม่เรารีบแบบนั้นไหมคะเอาใหม่พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้นะคะกิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมที่เป็นสีน้ำแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาวาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาพับสีว้าวอุปกรณ์ของเรานะคะอย่างแรกเลยเราก็จะมีกระดาษนะคะกระดาษสำหรับทำผลงานศิลปะนะคะนี่เลยเด็กๆสังเกตพร้อมกันอานนท์พร้อมหรือยัง

0: เด็กปลายทางพร้อมหรือยังเรามาดูพร้อมกันนะคะอย่างแรกที่คุณครูแพลวบอกก็คือกิจกรรมสำหรับทำผลงานศิลปะนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะมีดินสอด้วยเราจะเอาดินสอไว้ทำอะไรคะ
1: เข
0: ีย
1: นชื่อ
0: เขียนชื่อตรงไหนตรงด้านนี้ใช่ไหมคะจากนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะถูกต้องค่ะเราจะพับกระดาษก่อนเด็กๆลองมองนะมุมด้านนี้และมุมด้านนี้เราจะเอามุมนะคะของด้านนี้เนี่ยมาพับให้ชิดกันเอาเป็นแนวตั้งแล้วกันขอโทษตั้งกระดาษผิดเราจะต้องทำเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะถ้าเด็กๆชอบนะคะเด็กๆลองดูนี่หรือจะทำเป็นแนวนอนก็ได้แต่วันนี้เราลองแนวตั้งดูซิเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้คลายกระดาษออกมาและกิจกรรมนี้จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสีอะไร
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: สีน้ำคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะหยดสีลงไปก่อนเวลาหยดสีนะคะเด็กๆเราจะต้องกะปริมาณด้วยเนี่ยถ้าสีน้อยไปเราก็จุ่มเพิ่มแล้วทำอะไรคะหยดถ้ามันหยดแบบนี้ทำยังไงได
1: ้
0: เช็ด
1: แต่อย่าให้โดนกระดาษ
0: โดนได้ไม่เป็นไร
1: แต่ห
0: ้
1: ามโดนเยอะมาก
0: ถ้าหยดเยอะเกินไปจะเป็นอย่างไรคะโอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะขออนุญาตจุดลงไปนิดนึงชึบชึบและเมื่อสักครู่นะคะนอกจากสีน้ำแล้วเรายังมีผ้าเช็ดมือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วนี่ใช่เมื่อใช้ไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นนะคะเราก็จะทำการ
1: พับ
0: และใช้มือนะคะในการพับลงไปพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะนับพร้อมกัน1 2 3 4สวยไหมคะ
1: สวย
0: ใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆอาจจะจุดมากกว่าครูแพลวก็ได้แต่ว่าถ้าเด็กๆหยดเยอะเกินไปจะเป็นยังไงคะอ๋อมันก็จะแฉะแล้วมันก็จะขาดกิจกรรมนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมพับสีถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษและต่อเติมโดยกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะต้องใช้กระดาษ A4 ด้วยการ์ตูนหยิบกระดาษให้คุณครูแพลว1แผ่นค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมนี้นะคะอุปกรณ์เยอะสักนิดนึงเรามาดูอุปกรณ์แรกของเรากันนั่นก็คืออะไรคะที่การ์ตูนหยิบมาให้ครูแพลวสักครู่นี้กระดาษอะไรเอ่ย
1: กระดาษ
0: A4 และอย่าลืมเขียนอะไรด้วยพอเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะมาดูอุปกรณ์ต่อมาว้าวขอเอาผ้าเช็ดมือออกก่อนวันนี้เรามีกระดาษสีนี่เลยค่ะเราจะใช้กระดาษสีนะคะในการนี่เรียนรู้ใช่ไหมว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรถ้ารู้คุณครูแพลจะให้ออกมาอธิบายแทนถ้าหนูไม่ตั้งใจฟังหนูจะทราบไหมคะว่าต้องทำอย่างไรต่อดังนั้นเราต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าคุณครูแพลเห็นเพื่อนๆปลายทางก็ตั้งใจแล้วเรานะคะจะใช้กระดาษสีนะคะในการตัดออกมานะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเมื่อเด็กๆนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้อะไรคะ
1: กาว
0: ในการทำอะไร
1: ทา
0: เข้าไปแต่เมื่อสักครู่เวลาที่เราจะใช้การตัดเราต้องใช้อะไรด้วย
1: กรร
0: ถูกต้องค่ะเราจะต้องใช้กรรไกรตัดออกมาจึงจะใช้กาวในการทาและแปะไปที่ไหนแปะลงไปในกระดาษ A4 นะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีเทียนในการตกแต่งเพิ่มเติมใช่ไหมคะถ้ามือเราเลอะเราทำอย่างไรดีผ้าอะไรคะ
2: ผ
0: ้
2: าเช
0: ็
2: ดม
0: ือคุณครูแพลวสาธิตให้ดูดีไหมคะดีคุณครูแพลวจะเลือกกระดาษสีขึ้นมา1แผ่นวันนี้เอาสีอะไรดีชมพูเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะรู้สึกว่าตัดเนี่ยไม่ถนัดเลยเด็กๆก็สามารถที่จะวาดลงไปก่อนนะคะออกแบบวาดลงไปก่อนเช่นอยากวาดวงกลมนะคะเด็กๆก็ลองเอาดินสอนะคะหรือว่าสีก็ได้ในการวาดลงไปถูกต้องเลยแล้วค่อยตัดนะคะวงกลมคุณครูแพลวก็อยากได้เพิ่มด้วยคุณครูแพลวอยากได้เป็นสามเหลี่ยมกระดาษ1แผ่นนะคะไม่จำเป็นต้องวาดภาพเดียวเราวาดหลายๆภาพแล้วตัดก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ห้ามตัดรูปมัน
0: ยังไงนะห้ามตัดรูปมันเป็นยังไง
2: แบบว่า
0: จากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้กรรไกรใช่ไหมคะในการตัดออกมาทีละรูปเวลาตัดนะคะถูกต้องเพราะว่ากรรไกรเป็นยังไงชึบใช่แบบนั้นน่ากลัวไหม
2: น
0: ่
2: ากล
0: ั
2: วส
0: ิโอ้โหคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะให้คำแนะนำในการใช้กรรไกรกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆดูนะคุณครูแพลวเนี่ยใช้มือข้างหนึ่งนะคะในการตัดและมืออีกข้างหนึ่งในการประคองกระดาษจับกระดาษนะคะคุณครูแพลวไม่ฉีกเลยเด็กๆเห็นไหมว่าใช้กรรไกรอย่างเดียวเลยใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าฉีกอะมันจะขาด
0: กระดาษนะคะที่ใช้แล้วทิ้งเลยไหมถ้าเหลือแบบนี
2: ้
0: ยังเพราะว่ามันยังใช้ได้อีกใช่ไหมคะใช่ให้เก็บไปจากนั้นนะคะใช
2: ้
0: กาวใช่ไหมคะในการทาลงไปถ้าใช้กาวเยอะจะเป็นอย่างไรถ้าใช้กาวเยอะจะเป็นอย่างไรคะเราต้องใช้กาวให้เหมาะสมดังนั้นคุณครูแพลวก็จะติดลงไปติดสามเหลี่ยมด้วยใช่หรือเปล่าจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้สีเทียนในการตกแต่งนะคะคุณครูแพลวขอเลือกเป็นสีดำคุณครูแพลวก็จะทำการเติมนะคะตาจริงหรือเปล่าโอ้กลายเป็นตัวอะไรเนี่ยหมูแล้วพื้นที่มีอยู่คุณครูแพลวก็จะทำการทำอะไรคะ
2: ต่อ
0: เติมอ้าวก็เพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะก็เป็นมันเป็นหมูไง
2: ไม
0: ่แล้วก็ใช้สีทำอะไรต่อคะ
2: ระบาย
0: ต่อใช่ไหมคะเด็กๆพอจะมองภาพออกหรือยังออกแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ไปลงมือทำเองดีไหมคะ
2: ด
0: ีวันนี้มีอยู่ถึง4กิจกรรมใช่ไหมให้เลือกทำอย่างน้อย
2: 2 กิจกรรม
0: วันนี้ถ้าทำกิจกรรมอย่างน้อยคนละ2 กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้ไปเล่นมุมประสบการณ์ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะเปิดมุมดนตรี

0: ดีไหมคะนี่คุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางไปเลือกกิจกรรมกันแล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

0: เด็กๆนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะมีใครอยากออกมาเสนอผลงานไหมนะมีคุณครูแพลวขอเป็นคนแรกเลยขอเป็นออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยเดี๋ยวเราออมทรัพย์สักครู่หนึ่งออมทรัพย์มาเลยค่ะลูกเก็บเท้าด้วยนะระวังเพื่อนล้มนะคะคุณครูแพลวถือผลงานให้ออมทรัพย์ถือไมค์ค่ะออมทรัพย์เล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าวันนี้ออมทรัพย์วาดรูปเป็นอะไรมาคะ
1: คนขี่หมู
0: คนขี่หมูขี่ไปไหนลูก
1: ขี่ไปเที่ยวกับหมู
0: ขี่ไปเที่ยวกับหมูใช่ไหมคะออมทรัพย์ชอบผลงานชิ้นนี้ไหม
1: ชอบ
0: ภูมิใจไหมคะภูมิใจเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: นะปรบมือให้กำลังใจออมทรัพย์ด้วยเก่งมากๆเลยคนต่อไปคุณครูขอเป็นใบเตยค่ะใบเตยเชิญเลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัครนะคะให้ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้นะเด็กๆนั่งให้สวยเก็บเท้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่ใบเตยถือไมค์ค่ะวันนี้ใบเตยเป็นอย่างไรคะผลงานของเราทำเป็นอะไรมา
1: หนูทำเป็นแมว
0: ทำเป็นแมวใช่ไหมคะตัดกระดาษแล้วต่อเติมเป็นรูปแมวแมวกำลังทำอะไรคะ
1: แมวกำลังจะเข้าบ้าน
0: แมวกำลังจะเข้าบ้านใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบสนุกไหมลูก
1: สนุก
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยคุณค่ะวันนี้เด็กๆ เก่งมากๆเลยแต่คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะลองสังเกตมือของตนเองมีคราบสีไหมนะมีกาวติดนิ้วไหมคะโอ้บางคนบอกว่าในเล็บมีดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่เลยดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวนะคะก็จะพาเด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็ได้เตรียมเกมการศึกษานะคะที่น่าสนใจมากๆเลยมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆค่ะการเล่นเกมเราเล่นกับใครคะถูกต้องเราเล่นกับเพื่อนๆดังนั้นนะคะเราก็จะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยซึ่งเกมในวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็ต้องเล่นด้วยกันนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนะคะจะไม่สนุกนั่นเองถูกจะเหงามากๆเลยดังนั้นนะคะเกมวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่2โรงเรียนของเราชื่อเกมโดมิโนเครื่องใช้ในห้องเรียนนี่แหละเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเกมนี้เด็กๆบางคนบอกว่าค่อนข้างยากเด็กบางคนบอกว่าหนูทราบแล้วแต่คุณครูแพลวจะมาสาธิตวิธีดังนั้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจนะคะดูให้ดีเลยอ่ะขั้นแรกเลยคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพนะคะที่จะปรากฏอยู่บนเกมก่อนนะคะถ้าเด็กๆพูดแทรกเด็กๆจะได้ยินคุณครูแพลวไหมคะ
1: ได้ยิน
0: ดังนั้นต้องตั้งใจฟังนะคะเพื่อนๆปลายทางก็จะได้ยินชัดเจนด้วยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตก่อนเกมของเรานะคะแต่ละชิ้นเด็กๆจะสังเกตว่ามันจะมีช่องด้านบนกับช่องด้านล่างถูกต้องไหมคะอ่ะภาพแรกนะคะคือภาพอะไร
1: ต
0: ู้เก็บของนะคะลักษณะนี้นะคะจะเรียกว่าลิ้นชักพูดตามค่ะลิ้
1: นช
0: ัก ถูกต้องแล้วก็มีชุดโต๊ะเรียนใช่ไหมคะต่อมาก
1: ระดาน
0: ถูกต้องนี่แหละค่ะเป็นถังขยะถูกต้องค่ะกับไม้กวาดและช่องนี้แหละค่ะ
1: เก็บของเล่น
0: ถูกต้องค่ะเป็นช่องเก็บของเล่นนะคะดังนั้นนะคะ5ภาพนี้นะคะก็จะอยู่ในเกมของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะกติกาเกมโดมิโนเนี่ยเด็กๆจะเล่นคนเดียวนะคะมันจะไม่สนุกเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะให้เด็กๆนะคะก่อนที่จะเล่นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยตกลงกันก่อนค่ะว่าใครนะคะจะเป็นผู้เล่นคนแรกคนที่2คนที่3จนถึงคนที่5นะคะถ้ากลุ่มไหนมี4คนก็ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนที่1 2 3 4จากนั้นนะคะก็จะให้เด็กๆเนี่ยแบ่งโดมิโนกันนะคะในจำนวนที่เท่าๆกันอาจจะแบ่งนะคะคนละ4ชิ้นหรือว่าคนละ3ชิ้นก็ได้ชิ้นที่เหลือนะคะให้เด็กๆนะคะคว่ำเอาไว้ค่ะและให้เลือกออกมา1ชิ้นเช่นคุณครูแพลวนะคะเลือกชิ้นนี้ออกมาวางไว้เด็กๆลองสังเกตพร้อมกันนะคะให้เด็กๆดูด้านบนเป็นภาพลิ้นชักถูกต้องไหมคะด
1: ้
0: านล่างเป็นถังขยะถูกต้องโดยเมื่อเด็กๆนะคะตกลงกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกผู้เล่นคนแรกก็จะต้องหาภาพค่ะชิ้นส่วนที่ตนเองนะคะได้หยิบมาแล้วนะคะว่าในมือของตนเองนะคะมีภาพที่ตรงกับด้านล่างนี้ไหมแล้วเราก็จะลงมาวางกันขอลองหาก่อนคุณครูแพลวเจอละจากนั้นก็จะเป็นตาของผู้เล่นคนที่2ผู้เล่นคนที่2ก็จะต้องหาภาพอะไรมาต่อคะ
1: กระดาน
0: ถูกต้องเลยแต่ถ้าหากว่าผู้เล่นคนที่2นะคะบังเอิญว่ามีภาพแผ่นนี้ขึ้นมาที่ซ้ำกันทั้งบนทั้งล่างเราก็จะไม่วางต่อแบบนี้แต่เราจะวางแบบนี้เลยค่ะและผู้เล่นที่มีภาพนี้นะคะก็สามารถวางเพิ่มนะคะเพิ่มได้อีก1ชิ้นแบบนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าคนแรกนะคะจะไม่มีโดมิโนในมือแล้วก็จะเป็นผู้ชนะแต่เด็กๆคะถ้าวางแนวนี้แล้วบังเอิญว่าโต๊ะของเราไม่พอควรทำอย่างไรให้เด็กๆนะคะวาง ยาวออกไปข้างๆแบบนี้ได้ถ้าหากว่าโต๊ะวางทางนี้มันไม่พอมันตกขอบลงไปให้เด็กๆเนี่ยวางข้างๆได้เห็นไหมคะเด็กๆจะวางต่อขึ้นไปแบบนี้ก็ได้หรือเด็กๆคิดว่าอุ๊ยมันสุดโต๊ะแล้วจะวางทางนี้ได้ไหมคะได้
1: แต่อย
0: ่าให้สุดโต๊ะใช่ค่ะและอย่าลืมว่าถ้าคนแรกที่โดมิโนในมือหมดแล้วก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะเล่นแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมเลยให้นั่งตัวตรงเนื่องจากเกมนี้นะคะค่อนข้างที่จะยากคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของเกมนะคะจึงจะให้เด็กๆนะคะเก็บแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมกันได้พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเลือกเกมการศึกษากันเลย
1: yeah!

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วคุณครูแพลวนะคะก็ขอชื่นชมคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาบอกคุณครูแพลวกับเพื่อนๆบ้างไหมว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเอาใหม่เอามือวางที่ตักขอให้ยกมือขึ้นขอเชิญวันนี้ขอเป็นขวัญเอ้ยค่ะเราต้องให้เกียรติเพื่อนด้วยนะลูกมาค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะลูก
1: เราต้องเล่นของเล่นแบ่งเพื่อน
0: ใช่วันนี้ขวัญเอ้ยบอกว่าเราได้เรียนรู้นะคะการแบ่งของเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกิจกรรมเสริมประสบการณ์จำได้ไหมคะว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้าง
1: จำได้ค่ะ
0: ทำอะไรเอ่ย
1: ทำกิจกรรมสร้างสรรค
0: ์กิจกรรมสร้างสรรค์ทำไปแล้วเสริมประสบการณ์เราได้นำรูปใช่ไหมคะมาติดที่ชาร์จใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูจำใครได้บ้างคะ
1: จำป้าน้า
0: จำป้าน้าป้าน้ามีหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ทำกับข้าวแล้วก็ดูแลเด็กๆให้ดี
0: เป็นพี่เลี้ยงนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ขวัญเอ้ยหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมถัดมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ดียิ่งขึ้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยและต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในโรงเรียนนะคะและหน้าที่ต่างๆของบุคคลค่ะและกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถใช้กรรไกรได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งวันนี้เกมใหม่ของเราคือเกมอะไรเด็กๆจำได้ไหมถูกต้องเกมโดมิโนนั่นเองสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่น่าเสียดายจังเลยตอนนี
2: ้
0: เวลาทำไมอ่ะหมดแล้วอ้าวเรามาร้องเพลงพร้อมกันได
2: ้
0: หนึ่ง2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้

องทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกโจทย์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

อินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือได้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆ ผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับเพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่ง

0: ข้างยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
2: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทาย

0: ากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store

0: เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ร The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุก

0: เกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิกข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment gradeมีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึง D ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง Cส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อน ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองเป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: Hehehehe

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ

0: งที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
2: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่ปาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: การจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มี จินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

ร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มาก Owl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง

0: 20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเค้าแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเค้ากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นรางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมันได้แต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากแล้วความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลป์ด้วยความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำใหเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้ว

โซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตาต่างๆงาน

ตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: นี่คือที่เปิดซองที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเขาแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: สะบัด
1: ปู่ช่วยไหม
0: เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณปู่จะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้แล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าแบบนี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: ชอบส
2: ี
0: อะไรล่ะล
2: ู
0: ก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แพนตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้คือสีม่วง
1: ชมพูไหนชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก่
2: ชมพูแก
0: ่เอาเลยอันนี้ที่เริ่มเลย
1: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้านหมุนนี่หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

เทคะคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะ

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานรายฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2 อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาเขาเช่นเดียวกันแล้วที่

กุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องและจิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้ยังไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวทำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตริยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
แล้วก็จะนำไป

ทุกท่านอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้ที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การพูดผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจ

ก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้วก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอัปปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเป็นกลุ่มของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นโยกกับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความ

เทศเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผลเสริมสร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาโดยการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากมากมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำใน

ปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้เอาใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้ว R2รอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนทำมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนมันดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไร

0: หยุด
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณพยักไรสูสุดเป็ด
2: รู้ได้ยังไงครับพยักไร2498
1: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
2: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยักไร008
1: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยักไรตัวจริง
2: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับ
1: มาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: วุ่นนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: ครับผม
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาสั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
7: ครับผม
6: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
6: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
6: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
0: ี
6: การตรวจสอบเปอร์ไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
6: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะฮะ
0: กันลื่นนะ
6: กันลื่น
7: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
6: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
6: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
7: ์ต้องมี
6: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
7: แล้วแว่นตาเนี่ย
6: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่นี่หนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
7: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
6: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
8: ่เล็กๆไปเลย
0: สู้สู้
8: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
8: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
0: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำปั๊บรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: ซี
1: ซีแต่เชื่อไหมว่าเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแซมโลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็ได้รุ่นไหน
1: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: รุ่นไวอาก้าไหนอ่ะไวอาก้า
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของพูดเนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
0: อ๋อเป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ยาเสริมยาเสริมถ้าอย่างงั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: ได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฎายมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับพี่
3: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
4: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
4: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
4: ขึ้นได้เลย
3: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่
4: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรอดเสียบครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
4: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: โอ้เดินเบานิ่ง
4: แล้วอันดับแล้วเขาก็กดตัวนี้ได้เลยครับกดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะครับ
4: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
4: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
4: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: อ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้ครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
4: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: เอ้าลงน้ำครับผม
5: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
6: รู้สึกยังใหม่เหมือนครับเป็นคนกำลังครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
5: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
6: จับตรงนี้ไว้ก่อน
5: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
6: แล้วยังไงครับ
4: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
6: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
4: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
6: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
4: ตัดขึ้นไปเลยครับ
6: อ
4: ย่างนี้เลย
5: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
6: ได้ที่ล็อกเลยฮะไปเลย
5: ตอนนี้พยักไร้ของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
3: และแล้วก็ได้เวลาของพยักไร้2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
3: พร้อมมั้ยครับ
6: พร้อมครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งเครื่องไปเลย
3: สู้ๆโ
4: อ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
3: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีครับอย่างงี
3: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
3: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
4: ่น่าจะได้ครับ

0: เร็วรอบสุดท้ายแล้ว
1: และแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
2: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
3: ขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรครับพี่ตายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
2: ้แ
3: ล้วผมจะมาอีกนะ
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
2: ครับผม
1: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
4: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
6: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
2: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
2: ครับ
3: คุณพยัคฆ์ร้าย008
2: ครับ
3: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
2: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
1: ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
3: คุณนั่นแหละที่เขาบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
1: ครับผม
3: ผมต่อรองเหลือ5
2: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
1: ว่าก่อนน้ำ
2: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
4: บ้าน
2: ครับ
4: เห็นว่าโรคบ้านหมุน
3: ผมเป็นนะคุณหมอ
2: ครับ
3: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
4: ครับ
3: ค
4: ือ
3: คร
4: ับเป็นอา
3: การมันเกี่ยวไหม
2: ครับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
4: คนละอย่างกันใช
2: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆ
3: ครับ
2: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็จะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
3: ผมลุกเร็วไป
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับ ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
3: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
2: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะ

0: ก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
1: จนมันจะหายไหมครับหม
0: อก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
1: มา
2: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
0: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
1: ขอบพระคุณครับผม
0: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง
4: แล้วยังเหลือนั่งอีกประเภทหนึ่งน้องใหม่ลำนุนครับ
2: เปิดตัวน้องใหม
5: ่ซีดูครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
6: ไม่ต้องไป
2: ครับไม่ต้องไปครับโอ้โ
5: หเราไม่ต้องไปคร
2: ับ
6: คุยตรงน
2: ี้โอเคโอเค
6: พ
2: ิ
6: เศษย
2: ัง
6: ไง
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
4: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับไ
2: ปผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย
7: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาเห็นค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวัน

0: ละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: ดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างว่าทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื
4: ่อก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
3: ับ น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง

0: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
1: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้ว

0: ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
4: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
4: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: รัตอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: พี่กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณหญิงก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน้าดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสืออื่นที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปนะจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได
4: ้ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดอย่างเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่

0: เดี่ยวจริง
1: มันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได้
0: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมากมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
3: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
3: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
4: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทวน
5: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆเหมือนจะอ้วกอาเจียนอ่ะ
6: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
5: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
7: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้ะ
7: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
8: ปากปากปากปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
7: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
8: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
7: เหมือนเดิมไหมแม
8: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
8: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
7: อ้าวใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
8: ค่ะ
7: เขามีตำแหน่งมามอบให้
8: จริงเหรอคะ
7: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
10: มิสอนามัยค่ะ
7: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตให้แม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
8: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
7: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
9: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
7: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
9: ไม่น่าดีนะคร
7: ับไปเดินเล่นข้างในดีกว่านี่พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
7: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
11: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
7: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
11: ใช่ค่ะ
7: สุดยอด
8: เนี่ยค่ะ
7: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
11: ตึกเนี่ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
7: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
11: ใช่ครับแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
7: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
8: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
7: ่
8: ะ
7: อะไรฮะ
8: โรคใจอ่อนไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
9: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
8: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
7: ทำไมฮะ
8: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
7: มึนเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
8: ยังไงคะคุณหมอ
9: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
8: ่
9: ะ
8: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับเออมึนหัวอย่างเงี้ย
7: มึนหัวธรรมดา
9: จริงแล้วอาการของ

0: วียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะ
1: บางคนนะคะที่ลุกเร็ว
2: ๆ
1: แล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
2: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
1: ้าวสิคะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนึงของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
2: อุ้ย
1: โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำให้คุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้อย่างนี้ด้วย
2: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
1: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
3: 66
2: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆ
3: ไม่น่าจะถึงจะเลยเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่าร, รุ่นใหญ่พาซ่าน
2: ี
4: ่รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
2: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊กสองเป๊กก่อนไหม
3: แม่เอาแบบอมดีไหมอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริ
2: งหมอกิ๊บแพทย์ในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
1: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเนี่ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจรค
2: ่
3: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
2: อ๋อเหรอ
3: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
2: โอ้ตายแบ่งๆมาบ้างดิ
3: ป่าวเรื่องแต่2ตอน
2: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
5: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะ
2: อ๋อเอาตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
3: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
2: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
3: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมที่สุดการเวียนศีรษะ
2: ต้องรบกวนถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
3: อ้คนละกิ๊ฟ
2: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊ฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
6: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
2: อ
6: ัน
2: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
6: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
2: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อเน
3: ี่ยใช่ค
6: ่
3: ะ
6: ใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข
2: ้ไม่รู้คืออะไรอ
6: ่
2: ะ
6: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จอะค่ะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
2: อ๋อ
6: ใช่
2: แล้วก็แบบกำลังป่วยออก
6: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
2: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
3: ใช่เมียคุณอะ
2: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย
6: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
4: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
1: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
3: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
3: นี่นะสิคะยังงงอยู
2: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
1: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน สาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
2: อ๋อเหรออ่
1: าใช่ค่ะ
2: แม่ทานเค็มไหม
3: เค็มค่ะ
1: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
2: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินนี่ไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
2: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
1: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
3: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
2: อ๋อเหรอมันเสื่อม
1: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
3: 66ค
2: ่
3: ะ
2: บ้าบอนะใจว่าไปนะกะเต็มที่39เอา
3: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
2: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
6: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
2: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
3: ไม่จ้ะยาหอมทุกเช้าจ้ะแม่สดชื่น
6: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
2: 49ครับทำไมแม
3: ่ตกใจ
2: ทำไมอ่ะ
3: ดูไม่ถึง
2: บ้าบ
3: อ34
2: ว้าบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างปีนี้70เท่าไหร่นะ
6: ค่ะอย่างอายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่เพราะอายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
2: ครับ
6: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะอ้
3: วน
6: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นใช่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
2: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเยอะไง
3: ชัดเจนชัดเจน
2: ไอ้รถยาอะไรรถยาเนี่ย
6: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
2: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
6: ๆ
2: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
6: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
2: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
6: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
3: ใช่เช่นวันนี้แพ้อย่างเงี้ยนะคะ
2: อ๋อล้างจืดช่วยได้เหรอ
3: ใช่
2: ดื่มก่อนกินเหล้า
6: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
2: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
6: ศึกษามาค่ะใช
2: ่แม่อยากบำรุงอะไรไหม
3: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
6: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
2: อ๋อเป็นแบบน
6: ี้ใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
3: เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
6: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
2: อ
6: ๋
2: อ
6: ใช่
2: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
6: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดอะค่ะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
2: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
6: มีแต่น้อย
3: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
2: เดี๋ยวนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิไปไงแป๊บเดียวไปไง
3: ไม่
2: นะ ครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
6: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไข้เจ็บคอได้

0: แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
1: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
0: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
2: ใช่
0: หนูก็โดน
1: จริงป่ะ
0: ใช่

0: หมอเกี๊ยบขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
1: ตำรวจตะบาง
0: ใช่ค่ะโอ้หมอนเป็นลมขมเป็นยาลูก
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่2อันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้มั้ยคือไม่อยากเป็นนาน
1: ไข่ดีกว่าไม่อยากเ
2: หรอผมมากนั่งดีโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพวกผมอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
1: ได้ค่ะ
2: มาหอ
0: มอร่อยค่ะหอม
2: แล้วฮะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ฮะ
0: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
5: รุ่นใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนทรงโดนเส้นแบบก็มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
0: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
2: สาธุ
0: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้สาธุ
0: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
2: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
0: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะล
2: ืมพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
0: สบายมาก
2: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
6: ชื่อมายค่ะ
2: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
6: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
2: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะ
2: โอเคแม่รู้สึกไงครับตอนนี
0: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกนะ
2: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
0: เออไม่เจ๊เลย
4: ใครอยากสอบถามคุณหมอไหมค่ะว่าการนวดที่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
6: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
4: ใช่ความงามก็ได้
6: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
2: นวดหน้าเรียวมีไหม
6: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
2: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
0: ชุดใหญ่มาเลยจัน
2: เชิญมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
5: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
2: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
0: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
2: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
0: โอ้โห
2: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ล้างแบงค
0: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
2: จ
0: ริง
2: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
0: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
2: ุขเรากลัวด้วยใช่ไห
0: ม
2: เพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันมาบ้าง
0: ใช่ใช่
4: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
0: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
2: แม่ก็อายหล
0: ัง
2: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
0: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
2: ก็ปกตินี
0: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
2: สบู่แยกกันหมด
0: ใช่จะไม่โดนส่วน
2: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะลูก
2: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
0: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละอ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบน

0: ให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขก
1: รับแขก
0: ใช่
1: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
0: ไม่ก็มันมีขาสั้น
1: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยห้อย
0: มันมีบ็อกเซอร
1: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
0: ไม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอก
2: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
0: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่ด้วยค่ะอันนี้ของจริงค่ะลูก
3: แม่
0: จ้าลูก
3: นี่เราเอากันจริงจัง
0: อย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
1: ุ
0: ขภาพเชื่อแม่จะรู้
3: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
0: แม่ยังคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าว
2: อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
4: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานติดหรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
0: พับเลยไหมคะ
3: เดี๋ยวเราไม่น่าเป็นคนใจร้อน
0: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
3: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
4: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่าน้ำขิงแก่อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
3: าะเออๆใจแล้วเนาะ
5: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
4: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
0: เออเป็นไงลูก
3: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
0: ่
3: ใช่ป่ะ
4: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
3: เอาเริ่มเลยจัดมาเลย
5: ใจแล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
5: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค่ะ
4: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
3: เอาไงขึ้นมาอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
0: พี่ก๊อฟก็เลยรอดตัวไป
3: เอาแม่เอ๊ยยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
4: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
2: ฉายานะครับคนจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
0: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
2: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่ก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
0: มันมีความสุขมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
2: เอ
0: า
2: เหรอ
0: ใช่
2: ตำรวจเอาไหม
0: เอาแต่รับไปอย่างงง
2: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
0: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ทานให้รู้
0: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
2: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
0: ๆเออจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
2: จริง
0: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
2: เ
0: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุพัฒนาที่ดีที่สุด
2: หมอชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
0: ประจำเลยค่ะ
2: แสดงชอบทานผัก
0: ใช่ค่ะ
2: หมอแล้วครับปกติชอบทานผักไหมฮะ

0: อู้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
2: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆ
0: อ
1: ื
0: ม
1: วันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีทับ
2: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
0: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
2: สวัสดี
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
2: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนะ
1: แปะซ่า
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL TV 10ถึงช่อง DL TV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

อามิตาพุทธนโมปึ่งซือสเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนานๆทีจะได้มาพบกับท่านวันนี้ได้บันทึกรายการธรรมะนะครับเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่ง เนื้อธรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สตินะฮะแล้วก็การฝึกสมาธิการเพิ่มพลังสมาธิเพื่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้โยมก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในมหายานซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็มีอยู่ทั่วโลกก็เป็นทุนเดิมที่เรารู้กันก็อย่างเช่นที่เมืองจีนเมืองยวนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตนะฮะภูฏานต่างๆเหล่านี้แม้แต่เวียดนามเองเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เรารู้จากการแนะนำนิกายเซนหรือว่าครูบาอาจารย์นิกายสายเซนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันคุ้นเคยอยู่แล้วเราต้องมาคิดว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยแล้วจึงยอมรับนับถือเอาพระพุทธศาสนาทั้งๆที่มีศึกสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะเหตุที่ต้องเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนามีของดีที่ทำให้ประเทศชาติเหล่านี้มองเห็นแล้วก็ได้นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติของชาติทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้ว่าศึกสงครามจะผ่านพ้นอะไรไปแล้วต่างๆก็ตามแต่คำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายแนวทางสมาธิแบบเซนเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่สมาธิแบบเซนคือสมาธิแบบไหนสมาธิแบบเซนคือสมาธิที่มีพลังสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่ฝึกแล้วก็เพื่อเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่แต่เข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงการพัฒนาจิตอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนากายไปร่วมกันกับการพัฒนาจิตควบคู่กันนะเอาอีกอันนึงนะครับแนวทางการฝึกเนี่ยมันมีฝึกแบบสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือสมาธิที่ทำแล้วเข้าสู่ความสงบนะฮะก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นจะเป็นสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตามันก็จะพัฒนาเฉพาะจิตของเราอย่างเดียวแต่พัฒนาจิตของเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งมันก็ได้แค่ความสงบนิ่งในใจแต่ถ้าออกจากสมาธิออกมาแล้วนะฮะก็ยังใจร้อนและวุ่นวายเหมือนเดิมอย่างหลายๆคนเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดก็จริงไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดก็จริงแต่พอกลับมาที่บ้านกลับเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมบางคนนี่ใจร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกมาโวยวายลูกด่าลูกว่าลูกว่าหลานเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดไปอย่างนั้นทั้งที่ท่านก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าตรงนี้ให้โยมได้เข้าใจแล้วเราจะได้เลือกในการที่จะฝึกสมาธิแบบไหนจึงจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สมาธิที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเราพร้อมต่อการทำงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเราไม่พร้อมในการทำงานเราไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราไม่มีความรักในการในงานมันก็ทำไปเซ็งไปทำไปเบื่อไปใช่ไหมเผลอๆทำไปบ่นไปทั้งบ่นทั้งเบื่อผลสุดท้ายมันก็ไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานเพราะใจมันไม่พร้อมในการทำงานจะทำยังไงให้ใจมาพร้อมในการทำงานใช่ไหมมันจึงจะทำให้งานนั้นเนี่ยเจริญรุดหน้าไปได้นะวันนี้จะมาคุยอยู่ในสองประเด็นตรงนี้ให้โยมได้เคลียร์แล้วจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับในประเด็นที่หนึ่งต้องเข้าใจคำว่าสมาธิก่อนสมาธิคือการตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นในที่นี้นะครับก็คือตั้งใจมั่นในใจนะฮะตั้งใจมั่นในใจของเราพอตั้งใจมั่นในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างมาจากจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยนะฮะจิตที่มีพลังนี้จะนำให้ก่อเกิดประโยชน์ตามมาที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก่อกำเนิดจิตที่เป็นพลังเนี่ยอยากจะบอกกับญาติโยมว่าเราต้องฝึกสมาธิมีข้อแม้คือต้องฝึกสมาธิเริ่มต้นคือเกิดจากสมาธิหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยนะครับก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเรากายของเราดูเสมือนกับถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เคลื่อนที่แต่จิตของเราเนี่ยมันจะฝัดแกว่งมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนาสองอย่างควบคู่กันก็คือพัฒนากายกับพัฒนาจิตใช่ไหมฮะเพราะการมีสมาธินี่ก็คือการเอาจิตเนี่ยมาไว้ในกายนะเอาจิตมาพักไว้ในกายมีกายเป็นฐานมีกายเป็นที่ตั้งก็คือเอาจิตมาเข้าถ้ำนั่นแหละถ้ำก็คือกายให้เอาจิตเอาความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมาไว้ที่กายของเราให้ได้ก่อนอันนี้ประการที่หนึ่งจะต้องทำให้ได้การฝึกตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์ที่มีพลังอารมณ์ตั้งมั่นพลมอันนั้นเนี่ยนะจะต้องฝึกสม่ำเสมอวันแล้วเริ่มต้นในสักวันละ5นาทีเสียสละให้ตัวเองได้ไหมโยมวันละ5นาทีนี้โยมต้องถามตัวเองนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องประการแรกเนี่ยคือจะต้องเชื่อนะต้องเชื่อคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธองค์นะถ้าตราบใดที่เรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นคำสอนของพระองค์ก็ทันสมัยเสมอมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตไว้ในกายของเรามีกายเป็นถ้ำเนี่ยตรงนี้ถูกทางแล้วอาจจะไม่ต้องไปฝึกตามป่าเขาลำเนาไพไม่ต้องไปนั่งในถ้ำให้ยุงกัดไม่ต้องไปนั่งเสียงงูจงอางนะถ้ำที่อยู่ในกายของเราเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าโยมยอมรับว่าถ้ำก็คือกายของเราได้เมื่อไหร่นะโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้างั้นโอกาสที่เราจะฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะถ้ำก็คือกายของเรากายเป็นที่พักของจิตไงนะพอจะรู้หรือยังว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะฟุ้งจิตมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมากระทบแล้วเนี่ยพอจิตเรารับรู้อารมณ์แล้วถ้าเรายังไม่รู้เรานิ่งไม่เป็นหยุดไม่เป็นนะมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็จะฟุ้งซ่านจิตของเราทุกวันนี้มันคุ้นเคยอยู่กับการคิดอยู่กับการปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกปรุงแต่งภาษาชาวบ้านก็คือคิดนั่นแหละพออารมณ์มีอารมณ์มากระทบปั๊บจิตมันจะรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากแล้วมันก็จะปรุงแต่ง
ปรุงแต่งมันมีปรุงแต่งไปสองทางไปทางอกุศลไปทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นถ้าปรุงแต่งไปในทางดีก็มองโลกในแง่ดีจิตก็จะเอื้อบอิ่มเบิกบานแต่ในขณะเดียวกันปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะมันก็จะทำจิตให้เราเศร้าหมองนะมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมมันจะมีอยู่3ตัวตัวโลภตัวโกรธตัวหลงหรือว่าตัวรักโลภหลงต่างๆเหล่านี้ตัวพวกนี้แหละมันมักจะมากวนใจให้เราทุกข์นะพอเราได้ดังใจมันก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าได้มีได้เป็นได้สมใจอันนั้นมันก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมันก็ทุกข์ยมศึกษาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราจิตใจอันเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยใช้อันเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราเอาตัวรับรู้อารมณ์มาไว้ในกายนะไว้ในกายของเรานะโยมเริ่มต้นมันจะสงบการที่จะเอาจิตมาไว้ในกายของเราได้เนี่ยบางคนถ้าฝึกดีแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเพียงแค่นั่งสงบนิ่งไม่นานจิตมันก็จะมารวมอยู่ในกายแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยโยมที่ทำมาหากินทำการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากที่จะให้เอาจิตมาไว้ในกายเพราะอะไรเพราะเรื่องวันๆมันเยอะเหลือเกินเต็มหัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะตื่นมาตอนเช้ากุลีกจอตื่นแต่งอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมการที่จะไปทำการทำงานเผื่อเวลาไว้อีกบางคนกะที่ทำงานกับที่พักอยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาก็จะไปแย่งขึ้นรถเมย์กับเขาแย่งขึ้นรถสาธารณะขับรถขับราก็ต้องคิดมีเงินเติมน้ำมันหรือเปล่าระยะทางจะไปเข้างานทันไหม8โมงอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดมาตั้งแต่เช้าเลยโยมแล้วจะให้เขามีเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันยากแต่อาตมามีวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือต้องฝึกอันนี้ประการที่1คือต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้อย่างน้อย5นาทีวันหนึ่งนี่ให้ตัวเองได้ไหม5นาทีเราต้องถามตัวเองก่อนอยากจะมีความสุขก็แบ่งเวลาให้ตัวเองได้นะถ้าอยากจะมีความสุขนะต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้เริ่มต้นที่5นาทีนี่พระอาจารย์จะบอกให้หามุมเงียบๆให้กับตัวเองสัก5นาทีหรือว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เงียบอ่ะจะหลับแลไม่หลับแลอย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ที่เงียบสัก5นาทีนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมให้ได้ทราบว่าถ้าเรามีมุมนะ5นาทีได้หรือ10นาทีได้ยิ่งดีเลยแต่อาตมามองว่าปีกเวลาให้10นาทีนี่ยากอยู่นะโยมต้องทำการทำงานนะถ้า10นาทีนี่ยากอยู่เอาแค่5นาทีโยมหามุมให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะพอเราหามุมให้ตัวเองได้แล้วนะครับหามุมให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักการกำหนดจิตนะฮะการกำหนดจิตที่ว่านี่ก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเราให้ได้ประมาณ5นาทีนะตัวนี้เริ่มต้นหลังจากนั้นโยมก็บริกรรมคาถาอะไรก็ได้ที่โยมถนัดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นอนีถอฮุกอนีถอฮุกนี่ยาวไปอีกเอาสั้นๆ นะฮะโอมมณีปมีหงโอมมณีปมีหงโอมมณีปมีหงนี่ชาวพุทธมหายานเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะฮะคาถานี้ก็เป็นคาถาแห่งการสงบจิตเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตไว้กับกายเอาไว้ในกายโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวจูงจิตเข้าไปสู่ความสงบในกายอันนี้แหละจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้โยมเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราต้องเอาปลั๊กใช่ไหมไปเสียบเต้าเสียบพอไปเสียบแล้วไฟมันจึงจะวิ่งผ่านปลั๊กตัวนี้เข้าไปสู่โทรศัพท์ฉันใด
อุปมาร่างกายของเราชีวิตของเราตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยคือโทรศัพท์

รื่องนั้นนะพลังงานที่จะมาเนี่ยนะฮะพลังงานที่จะมามันจะต้องมาจากการบริกรรมก็คือใช้พระคาถาบริกรรมท่องพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเราที่บริกรรมพุทโธเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในกายให้โยมบริกรรมตรงนั้นล่ะให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆสัก5นาทีก่อนยังไม่ต้องเริ่มนานถ้าเริ่มนานมาหลับเริ่มนานแล้วหลับเลยหัวซุกหัวซุนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งนิ่งสัก5นาทีพอจิตสงบแล้วนะครับพลังจิตมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่อ่ะไฟมันจะค่อยๆเข้ามาฝึกทีละ5นาที5นาทีพอแล้วเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพลังทอมันเข้ามาได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังพลังนั้นคือพลังจิตที่เกิดจากสมาธิคือพลังสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่ก่อเกิดจากการฝึกจิตพลังตรงนั้นน่ะท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะสมาธิก็เป็นแค่คำพูดถ้าเห็นอยู่ในหนังสือก็เป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเท่านั้นแต่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งตั้งแต่เกิดนะตั้งอยู่จนกระทั่งถึงวันตายญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเกินอายุ60ปีแล้วบางคนเกษียณอายุแล้วผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายมหาศาลในชีวิตนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าจิตยังไม่สงบเลยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลกังวลหนึ่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินทางไปพบหน้าเพราะวันพบนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอะอายุมากแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะครับมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกับเยอะมากนะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าบัดนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ความสุขต้องสร้างเองประการที่หนึ่งต้องสร้างเองต้องมีเวลานะครับต้องมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วก็สองเริ่มฝึกบริกรรมพระคาถาที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจูงจิตให้เข้าไปสู่ในกายของเราซึ่งกายของเราก็คือถ้ำที่สงบนิ่งพอจิตโยมเข้าไปรวมอยู่ในใจกลางกายแล้วนะฮะมีคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะพลังจากความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับเป็นพลังบริสุทธิ์เหมือนกับพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังกำแพงแก้วมันจะเหมือนกับมีแสงสว่างค่อยๆเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขยายแสงสว่างนั้นให้ห่อหุ้มกายของเราไว้ดุจเหมือนกับลูกแก้วนะครับดุจเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางลูกแก้วความสงบมันเกิดจากลูกแก้วเล็กๆคือความสงบตัวนั้นแหละอุปมาเหมือนกับลูกแก้วที่ใสแล้วพอเราบริกรรมนานเข้าลูกแก้วนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลูกแก้วที่ห่อหุ้มกายของเราไว้นะฮะแล้วก็สำคัญก็คือเอากายของเรากับความสว่างใสหรือเรียกว่าลูกแก้วอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเนื้อเดียวกันให้เอาจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยพักไว้กับความว่างนั้นอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิมันก็คือความว่างความว่างตัวนั้นคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นที่เขาเรียกว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามความสงบเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นนี่ความสงบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมี

ีพลังและพลังตัวนี้ให้โยมรักษาไว้ให้ดีพลังตัวนี้มันจะเป็นพลังแห่งความสงบละแล้วพลังตัวนี้แหละที่มันจะก่อเกิดความสุขความสุขที่เป็นความสุขคือความสุขใจที่เงินทองมันแลกมาไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปคือพอมันเกิดพลังจิตตัวนี้พอพลังดีแล้วเนี่ยนะครับความอยากได้ใครเป็นอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดทุกข์ทั้งหลายมันจะลืมไปเลยเพราะมันเป็นความสุขที่มันยิ่งกว่ามันมีความสุขกว่าและที่สำคัญคือมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหาบ้านหารถผ่อนหนี้รถหนี้บ้านอะไรมันไม่ใช่แหละไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นแค่แสวงหาภายนอกนะถ้าโยมมีพลังตรงนี้เนี่ยพลังความสงบในจิตเนี่ยมันจะไปทำให้โยมเกิดปัญญาและจะทำให้เราไม่ทุกข์สำคัญคือชีวิตเราต้องอยู่ได้ก็คือไม่ทุกข์ตัวนี้คือสำคัญชีวิตไม่ทุกข์คือต้องฝึกเองนะใครเอาให้เราไม่ได้หรอกเคยไหมนั่งร้องไห้คนเดียวอ่ะอันนั้นมันทุกข์หรือสุขอ่ะโยมว่าส่วนมากก็นั่งร้องไห้คนเดียวมันทุกข์นะทุกข์เพราะคิดมากทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์เพราะอยากมีแล้วไม่มีทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วไม่เป็นน่ะนั่นมันทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะอันนั้นคงบ้าแล้วแหละนะคงจะไม่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมองพระอาทิตย์แล้วยิ้มขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นคือความสุขที่ออกจากจิตที่สงบเนี่ยมันจะอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจตัวนั่นแหละคือสุขความสุขที่เราสร้างเองแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้เรานี่มีบุญเกิดมาในโลกใบนี้ไม่พิกลพิการนี่ก็บุญมากแล้วใครที่ให้ร่างกายอันนี้มาอ้าวคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มันจะคิดถึงท่านท่านกินข้าวหรือยังนะตอนนี้ท่านอยู่ยังไงนะพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงความอ่อนโยนของจิตใจมันจะเกิดขึ้นจากพลังสมาธิตรงนี้คุณความดีมันจะค่อยๆมองเห็นโลกในแง่ดีคนเรานะโยมถ้าเราเห็นโลกในแง่ดีเรามองบวกเนี่ยเรามองในมุมบวกเนี่ยนะมันมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าจิตเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงำแล้วมองในทางลบนะฮะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่โยมเป็นคนเลือกเองนะอยู่ที่เราฝึกเองทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันแท้ๆนะมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นแหละเรามีเวลาเราเท่ากันนะ24ชั่วโมงแต่เราจะบริหารได้กี่ชั่วโมงเราเคยแบ่งให้ตัวเองไหมความสุขเนี่ยเคยแบ่งในการสร้างสุขให้ตัวเองสัก5นาทีไหมหรือว่าเราอยู่แต่เพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยวันหนึ่งหมดไป24ชั่วโมงเราอยู่เพื่อใครก็ไม่รู้อยู่เพื่อตัวเองมีเวลากินเวลาเดียวกับเวลานอนหลับแค่นั้นนอกนั้นนะเพื่อผู้อื่นหมดเลยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อการงานก็ต้องทำเงินก็ต้องทำเจ็บป่วยก็ต้องดูแลแต่ท้ายที่สุดคิดไปคิดมาโอ้โหชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินนะต้องอยู่ไปจนต้องทำกินถึงวันตายเลยหรือเนี่ยอะไรเงี้ยโตถ้าโยมคิดอย่างนั้นแล้วก็พอดีทุกข์ละโยมชีวิตนี้จะไม่เจอความสุขอีกเลยนะวันนี้พระอาจารย์มาบอกหนทางให้ว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องกันเวลาให้ตัวเองไว้5นาทีทุกวันนะสะสมไว้จะทำไว้ก่อนที่เราจะหลับทุกคืนก็ได้เราไม่มีเวลาจริงๆก่อนที่โยมจะหลับทุกค่ำคืนอ่ะอย่าหลับภายใต้ความคิดถ้าคิดไปด้วยคิดให้มันล้าแล้วมันหลับเนี่ยตื่นมาจะโทมจะเพลียนะแต่ถ้า เราหลับภายใต้สมาธิเนี่ยหลับภายในสมาธิช่วงนั้นเอาจิตมาไว้ในกายให้จิตพักไว้ในกายให้มันนิ่งๆอยู่ในกายบริกรรมพระคาถาบริกรรมถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็วางนะวางคาถานั้นเสียเหมือนกับอะไรรู้ไหมการบริกรรมการสวดมนต์การนำจิตเข้าสู่ความสงบเหมือนกับการที่เรานั่งเรือแล้วข้ามฟากพอเรือส่งถึงเราข้ามฟากแล้วเรือก็ต้องจอดไว้ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ายกเรือไปด้วยไม่มีใครยกเรือไปด้วยนะเหมือนกัน
คำบริกรรมพระคาถาที่จูงจิต

สู่ความสงบเนี่ยพอไปสู่ความสงบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วเอาจิตพักไว้ในความสงบแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเอาไว้ฟังในตอนต่อไปว่าเพิ่มพูนแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะโยมนะอมิตตพุทธ

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่นะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่ปลาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเขาแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: การจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้ม ีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ Al Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมันได้เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดี

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: อันนี้คือที่เปิดฟองมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถุงไม้แล้วก็กรีดซองถุงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึง

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: คาเทคะคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าแบบนี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได
0: ้ค่ะแล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แพนตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้คือสีม่วง
1: ชมพูไหนชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก
2: ่ชมพูแก
0: ่เอาเลยเริ่มที่เริ่มเลย
1: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จานหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะ

0: ถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเรา
1: ที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชะครับเพราะว่าเพชรที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะเพราะนั้นอายุ80ของคุณแม่สมถวรรณจริงอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกหลานและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ย

ป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่านหนึ่งขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะต้องดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันนะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจุ๊กจุ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของแหละของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวันนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้พอท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงแปลว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวันเจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นละมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัศน์ก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมาสมุทรล่มใช่มั้ยกลัวตายมั้ยท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ําคนอยากประสบความสําเร็จมันก็ต้องว่ายน้ําอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ําเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำเจ็ดวันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมหาชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมหาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจที่จะที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้หกเรื่องท่าน

0: 1. กลัวพ่อแม่อับจน 2. กลัวพ่อแม่อับอาย 3. กลัวพ่อแม่อับเฉา 4. กลัวพ่อแม่อับปาง 5. กลัวแม่พ่อแม่อับโชค 6. กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ 1. กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่บริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานของคุณแม่สมถวรรณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรณกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตะบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตะบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตะบะเผาบาปเพราะตะบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตะบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบุกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่ตรงบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่าน พออีก 2-3 วันจะมีบาอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มา 10,000 กว่าบาทอ่ะไปตัดหญ้ากันไปไปตัดหญ้ากันไปเออเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้ว 10,000 กว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านเออทำไร่หนึ่งก็ทำนา100ไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน100ไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูอ่ะคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นาไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งเมื่อสองสามวันเนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมเออไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมเออถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอยอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานมันไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอคนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอคนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อพ่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีใส่สร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านเออนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมะนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบรมไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะและขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบพวกมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนท่านโกพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะแต่เรื่องเร็วๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะถ้าหน้าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเร็วๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่าน

ไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกยายพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมถ้าผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนก็ดีกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ที่ไหนเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งเงี้ยมองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยไงท่านเพราะกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าหองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะฉะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคเดี๋ยวให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกแปลกมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกรธแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะ
มันก็ธรรมดาเนี่ยแหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาใช่ไหมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาดามียาอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ถุงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอันเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรวะผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนข้างหน้าถ้าทำตะปดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรมันคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมนั้นแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะนั่นกลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนจนเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกละโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์7วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันและอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟเทวะเลยล่ะเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานดีมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น
เป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถิดคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พลัดหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวเนี่ยเป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่2ตัวจะต้องดูแลวันหนึ่ง2ตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูก2คนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมแต่นครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพ
พระยาวรังก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะขุนนางท่านหนึ่งเป็นขุนนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะเราออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอเราออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนเราก็ใช้เป็นสเตเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เราเนี่ยมันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบตกน้ำหรือเปล่า
ทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูก

เพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันไม่มีราคานะท่านแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี้ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงล่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านนะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอ่ะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอ่ะถามว่าแม่กินมาแล้วเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหน

รู้ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เออเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเออเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่

0: พูดตรงครับไม่ได้จะปัดเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อจะฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กุฏิไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์เขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พื้นนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาหันเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

แบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่ม

0: พลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
1: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
1: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
0: ะ
1: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
0: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กนะคะไถหรือถีบตัวครั้งหนึ่งมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาผิดไป
0: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
1: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
0: อ๋อช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลย

0: ะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตาม ตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองให้เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
1: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
0: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการโลดแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
0: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยกันเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกอย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปคบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆ ก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจั๊กจั่น DIY ประกอบจั๊กจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนาะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆ ก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3-6 ปีค่ะ
0: 3-6 ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาปึ๊บคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย
1: ่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้น

0: แล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
1: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิ

ไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจและได้ความสามารถในหลายด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วๆไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงๆแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำศิษย์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไร

็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันฉันถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นก็เป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากดาตมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอาจารย์ที่จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่หมายว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพบไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พบไปได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาก็จะรำคาญคนที่ช้า

เรารู้สึกไว้ถ่วงเราก็จะปล่อยให้จิตเบื่อเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้าแต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามไถ่ทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังเอแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบ พระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจ
สิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับ

นั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมุติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ครูที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั้นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าคนแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นขอวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดบางในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีนะคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่หน้าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจา ก็เป็นดำเดี๋ยวว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจขอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาดีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้น

0: ทุกคนก็มีความสุขในการเรียนในคือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมในที่นี้หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้เลยก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวเนี่ยให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเขาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถัมภ์เราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไหมไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลา
1: ที่เรา

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
บริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือ

รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซ ึ่งกลต.พัฒนาได้เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่ง

งินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านายเอนะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนายเอจะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยดู
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ

0: เนี่ย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้ม

ความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

ามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดา

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

คพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไหร่เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม

พร้อมที่จะบรรลุเมื่อไหร่มรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นด้านนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุ

จริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเข้ามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทาน

ประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็นหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนสองเดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้งสามส่วนสามประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากท่านในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิด
เพราะว่า

การสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมศาสตร์วันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่เนี้ยแต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนะถ้าเราจะมองสำเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์หนึ่งจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไป ก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่น Kings Cup ตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วย Kings Cup เนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลิร์ดกับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมยิงครับ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
5: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกนะครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
3: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำ

0: งานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
1: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
2: ยังเสร็จจุดไฟเติมฝัน
3: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
2: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
4: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
5: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
2: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
6: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
2: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันท่านหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
7: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปลฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
2: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปล ปลายเท้าปลาย

ท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะโด่งแล้วก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดรอปคิกไปแล้ว5บอลเล่5บอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้ง5บอลเล่คือเราจับนี่อย่างนี้คือ5บอลเล่นะครับ5บอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ย5บอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลย5บอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็น5บอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับนี่สอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่าง

0: อย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
1: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วท่านเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
2: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตลงมาและบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่

0: อบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
0: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
2: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
0: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะคนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนุ่มซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามน้ำมูกคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
1: แล้วก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็ที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะคะหรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
0: ้
1: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
1: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบางคนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
0: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
1: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือหนึ่งต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ
0: ้ค่ะคนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
1: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณร้อยละ40ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
0: ค
1: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
0: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
1: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลย

0: ใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
1: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
2: ่ะเหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมนะคะมีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
2: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
2: เพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
1: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแล้วพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหม
2: คะ
1: พวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นนี้สำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพรุ่งนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพรุ่งนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
2: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆนั่นสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
2: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
1: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
2: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ยถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
2: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะได้บาย
1: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
2: คือผลจะไม่ออกมา
1: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้แล้วก็มีพิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
2: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
1: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
2: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
1: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะ
2: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
1: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกเราก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
2: ที่ต้องหย่อน
1: เอียงก้มหน้าใช้เส้นจิตคือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อยๆพอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูก หรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ

0: แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
1: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให้หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะว่ามันเป็นแค่น้ำเกลือก็ล้างได้ค่ะ
0: ผิดวิธีมี
1: บางคนเข้าใจผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
0: ์
1: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะคะก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
0: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ค่ะ
1: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะยานไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงๆนิดนึง
0: ใช่มั้ยคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่มั้ยคะ
1: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
0: หลายๆคนบางคน
1: ใช้น้ำเปล่าค่ะใช้น้ำเปล่าต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียวพอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะนะคะตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ 4E ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะexercise eating อาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือ emotionคนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี่ยทำให้อิมมูนร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
0: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันนึงตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
0: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
1: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะ
0: คะ
1: ถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
0: ้
1: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
0: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
1: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยอาจจะมีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
0: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
1: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ย
1: ถ้ามีอาการที่

0: เป็นบ่อยเป็นไปในหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อทําการหาสาเหตุแล้วก็แนะนําวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนําเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1 2 3 4 5ทำอีก1ครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับ1 2 3 4 5และทางด้านซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆระมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่บุญเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทําอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปดูวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับผ่าครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10 นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้

ุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะละนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะละเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสัก 2-3 มิล นะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะพอเราได้มะละที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะละออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี้จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะละเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะละออกมาวิธีการล้างมะละนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะละในมะละเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก2-3น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะละไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะละเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะละที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะละสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีการดูมะละที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะละก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะละสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะละ

0: นะก็ตีไข่แดงให้เข้ากันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกลิ่นไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราก็แฝกไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะฮะความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่อๆอาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอย
0: จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยด์ก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยด์เราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด
1: ถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
3: ยานี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
4: คนแอคทีฟมาก
3: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
4: เราเรียกว่าสุด
3: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
1: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วก็เราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
4: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ปี54ที่ย่านิจะออกจังอ่ะคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนอาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม ค่ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5354ใช่60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างนี้ครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยังไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: ที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

เมื่อบรรดาเหล่าเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับได้ส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขมปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลือบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทายธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทายธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทายธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าธรรมาไนเสร็จแล้วก็จึงได้ถวาย

ดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจนี่ทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำรกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าธรรมลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้ารันธมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักขปตรสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้นก็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัว8ดอกจากทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพิเนศกรมบำเพ็ญพรตณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งเท้าสักกะได้รับเอามาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้าสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญสองสิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในด้านทิศปราจินของเวชยันตประสาทยับยั้งรอท่าเท้าสักกะจะได้มา

0: วายนมัสการพระจุฬามณีจริยสถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือท้าวสักกะได้ดำเนินสมมติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงกันเนสโกเทวราชาบรรณาลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวะจินเตโตสภารังการภูสิโตสัปริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะองค์อมรินทราเทราจะได้นำเหล่าบริวารสาวๆทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุรามณีเจดีย์ท้าวสักกะก็มาขบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณารสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุรามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่จะเสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเสวหาไปปรากฏอยู่จุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวาสามรอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวๆ สวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้สองรอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นเรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซีกระซิกเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของท้าวสักกะท้าวสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราบรัตถามพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
0: ขอถวายพระพรมหาบพิต
1: ร
0: นะที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ตัวหนึ่งประการที่2อยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรประการที่3อยากจะสนทนากับหนอพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัปปนี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยการขอถวายพระพร
1: พันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ปฏิสถานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าข้าถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าข้า
0: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตํารายนั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดในมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระอรหันต์ตัวหนึ่งดังนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสกับมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มาสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกท้าวสักกะก็เรียกท้าวบุรินทราทาก็เรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มา

0: อย่างไรขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมี7ชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโทไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสาสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโทโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโทประการที่สามชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่สี่ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าที่ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือมีมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าค่ะ
0: ท่านเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ปรับคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสกะได้นะมหาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัตินะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตณีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้าถึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดเป็นเท้าสกะใครๆก็สามารถทำได้แต
1: ่
0: ว่าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที่เป็นนัยยะเป็นที่ไปที่มาจะถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกดกับ5ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: โกดไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
1: ครับ
0: 2โกด200ล้านแล้วยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
0: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมีย2ต้องห้าม
1: อ๋อ
0: เพราะมันจะทะเลาะกัน
1: ครับ
0: มีเมีย3นี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมเ
1: ล
0: ยเม
1: ี
0: ย4เนี่ยดีแตก
1: ดีแตก
0: พอเมีย5หน้าแตกพอเมีย6 6แตก
1: อ้าวมากเกิน
0: พอเมีย7เสร็จเลย
1: โอ
0: ้นี่เมียมากมี
1: เพราะนั้นบนโลกมนุษย
0: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใคร่เห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
1: ี
0: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอลองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย

0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์นี่มีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุทันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันธ์หรือทำ

0: มีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุทันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุทันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าโอ้ผัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้คล้ายว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครทำใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์มีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนําเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนําให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์น่ะแปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสักกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกครมเหสีของท้าวสักกะทั้งสี่พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นรวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหน่อพระพุทธองค์ของพระศรีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากทั้งใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงติดอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลแล้วทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็คือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสังเขปจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมลายนี้กล่าวถึงเรื่องของหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหน่อพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวัฒน์ดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับ พระมาลายโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนา

ปราศัยกันโดยทั้งเขตอย่างนี้ว่าพระมลัยถามหนอพระพุทธองค์พระเสียรเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไรแล้วก็หนอพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสององค์ที่สนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสารของพระเสียริเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหนอพระพุทธองค์พระเสียริเมตไตรก็ถึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทานศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้ง2ส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากเกิดทานศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกสิ่งละ 1,000 จึงจะสามารถเกิดทานศาสนาของพระเสียงอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัตอย่างเช่นทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิสอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ตระขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเนี่ยเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ตั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลกระทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดหนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นเนี่ยประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไว้แล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือนั้นลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระศรีอริยเมตไตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นนี่มีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระศรีอริยเมตไตรกับพระมลัยจบลงแล้วในโอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมรายก็จึงถวายพระพรลาเท้าสักกะพร้อมทั้งพระศรีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นนัยยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งส

องส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรัตโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตรองโดยบาที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวิรานุวัฒน์ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังขีณาธรรมทานังขีณาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ต้องสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนำแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ลยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหรออ
0: ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
1: คน ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันน่ะเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
4: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะ

0: ครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรันที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
10: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
11: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
12: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิ

0: แต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โห

0: ขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี 10 ถึงช่องดีเอลทีวี

2542เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาเตียศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19 ธันวาคม 2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางสิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมด้วนศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3วันนี้เวลา9:07 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลพลพิสัยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมาลปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบาย

หลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.26และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไว้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องค์คมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตรกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:00 น.The Little Gym Thailand บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิทยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า

ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa kālena dhammasavanaṃ etammaṃ karamuttamanti i Na okaat bat nī ātama bhāp jadi sadaṃ prasatama thesanā.ในกรณียมัตสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คนรู้กระบวนการที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันเรียกว่าปฏิบัติตามกรณียมัตสูตรแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่เทวดาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองพระสูตรนี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันในภพในชาติข้ามภพข้ามชาติเรื่องของการผูกมิตรไมตรีหรือเป็นมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่อันหนึ่งต้องขออนุโมทนาต่อคุณประมุขบัญจสกุลบริษัทปวช.ริกิจการสร้างที่ได้จัดสร้างธรรมาสน์นี้เพื่อการแสดงธรรมอันเป็นการจำลองธรรมาสน์โบราณซึ่งเหมาะซึ่งควรในการที่จัดสร้างนี้ก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งธรรมาสน์พระสงฆ์ท่านผู้ชมทั้งหลายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนานั้นเรามีอาสนะที่นั่งของเราพิเศษเรียกว่าธรรมาสน์ถ้านั่งธรรมดานั่งเรียงลำดับกันเรียกว่าอาสนะสงฆ์หรืออาสงฆ์นั่นเป็นการนั่งสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่หากว่าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเป็นธรรมาสน์อาสนะของพระผู้แสดงธรรมธรรมาสน์นี้ถือว่าพระได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่สืบทอดคำสอนของเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรกระธรรมาสน์ที่มีรูปลักษณ์ต่างๆปิดทองคำหรือเป็นบุษบกพระราชามหากษัตริย์ได้ทรงสร้างธรรมาสน์ถวายพุทธศาสนามีมูลค่ายิ่งกว่าบัลลังก์ของพระองค์ญาติโยมทั้งหลายสดูรายการนี้ก็ลองดูธรรมาสน์ต่างๆตามวัดต่างๆโบราณท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมาสน์เหล่านั้นมีมูลค่าบางวัดบางสูงกว่ามูลค่าของราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวหรือบางครั้งบางทีในการที่ทรงเปลี่ยนรัชกาลรัชสมัยก็จะทรงบริจาคธรรมรัชบัลลังก์นั้นถวายแก่วัดใหญ่ๆเพื่อพระสงฆ์ได้แสดงธรรมนั่นแสดงว่าฐานะของพระสงฆ์สูงสุดคือการแสดงพระธรรมเทศนานี่คือหลักการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านอกจากธรรมะแสดงธรรมแล้วก็ยังมีธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์ธรรมาสน์สำหรับแสดงพระปฏิโมกข์นั้นจะมีขนาดสูงไม่เกินศอกคืบเพื่อจะไม่ให้เกินศีรษะของท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เรียกว่าธรรมาสน์พระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อบริษัทปวช.และขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำรงธรรมาสน์เอาไว้เพราะปัจจุบันนี้เราไปนิยมแบบฝรั่งคือชอบยืนพูดในงานศพเรียกว่าปาฐกถาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทิ้งศาสนพิธีหลายประการ นับตั้งแต่การจุดธูปจุดเทียนบูชาพระการกราบพระการอารัธนาศีลการอารัธนาธรรมการกรวดน้ำอุทิศกุศลทุกอย่างสูญหายไปหมดเพราะเราหลงว่าการบรรยายธรรมยืนบรรยายธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกแต่ความจริงแล้วโดยจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั้นพระรูปใดขึ้นธรรมาสน์เราจะมีความเคารพและคนจะเงียบแม้แต่งานศพอาตมาก็ต้องรับสารภาพต่อท่านทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เป็นบางช่วงที่หลงไปยืนบรรยายหน้างานศพต่อมาเมื่อภายหลังเมื่อโตขึ้นแล้วสติปัญญาศึกษาพอสมควรแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นผิดพลาดแม้แต่งานศพก็ต้องธรรมาสน์ไปตั้งที่เมนก็ได้ตั้งหน้าศพก็ได้แล้วจัดพิธีการสืบทอดศาสนพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านวางไว้นี่คือหลักการอันแท้จริงในการที่ท่านทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ในรายการธรรมรสธรรมรัตน์นี้ก็มุ่งหวังว่าเพื่อใช้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากความรู้จากองค์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนนอกจากศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วก็มีอรรถกถาคือการขยายความมีฎีกาคือการตีความให้เหมาะกับยุคกับสมัยหากไม่ว่าพระรูปนั้นมีความชำนาญก็จะสามารถใช้ทัศนคติให้สอดคล้องไม่ผิดพิษต่อคำสอนได้นี่เรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาระเบียบในการแสดงพระธรรมเทศนาก็อยากให้ความรู้ต่อญาติโยมญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเพียงแค่นะตั้งนะโมก็ต่างกันแล้วพระสงฆ์องค์ใดจะแสดงธรรมนั้นถ้าศึกษานะโมไม่จบแสดงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ศึกษาลีลาไม่จบเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้นะโมเริ่มแต่ต้นนะโมให้ศีลนะโมให้ศีลนี้ขอให้พระสงฆ์และญาติโยมเข้าใจว่าเป็นนะโมเขาเรียกนะโม3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ก็คือตั้งนะโมทีละชั้นแต่ชั้นสุดท้ายจะต้องทิ้งท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชั้นที่3แล้วด้วยคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกว่าเหมือนกาบินมาแล้วจับลงบนหลักหรือเป็นการโยนให้รู้ว่าโยมตั้งนะโมได้แล้วนะแล้วตั้งนะโมนั้นต้องมีลีลาของราชสีไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่ต้องศึกษานอกจากนะโม3ชั้นแล้วในการเทศเป็นนะโม5ชั้นเหมือนที่อาตมาได้ตั้งนะโมถามว่าทำไมต้อง5ชั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่านะโมแบบนี้ให้ศีลแต่นะโม5ชั้นเป็นนะโมแสดงพระธรรมเทศนาโบราณท่านวางแยกแยะเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะโมให้มันถูกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องศึกษายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งนะโมเทศผิดเป็นนะโม3ชั้นถือว่าเป็นการสร้างความผิดพลาดในธรรมเนียมเรียกขนบธรรมเนียมการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยหรือญาติโยมทั้งหลายคิดว่าถูกต้องสิ่งที่ผิดนั้นจะกลายเป็นครูเรียกว่าผิดเป็นครูคนก็จะเอาสิ่งผิดๆนั้นไปปฏิบัติดังนั้นการตั้งนะโมที่อาตมาตั้งไปแล้วว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ1ชั้นแล้วภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ2แล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโต3อะระหะโต

4สัมพุทธัสสะและก็เดินคาถาคาถาคือการยกพุทธพจน์ขึ้นมาเป็นการเตือนสติก็ได้หรือจะแต่งอรรถอธิบายตามพระพุทธพจน์นั่นก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะโมมหาชาติอีก13นะโมแต่ละกันไม่เหมือนกันยังมีนะโมสำหรับสวดนาคเป็นนะโม5ชั้นสวดนาคซึ่งจะใช้ทำนองเป็นนะโมที่สวดสมมุติภาพในงานกฐินเหมือนนะโมที่สวดนาคนะโมสวดพระภิธรรมมัตติกาบังสกุลก็อีกแบบหนึ่งได้ยินแล้วคนต้องรู้ทีเดียวว่าอ๋อเสียงพระตั้งนะโมแบบนี้งานอะไรส่วนนะโมอีกแบบหนึ่งเป็นนะโมสวดสังฆะเรียกว่าอภิธรรมัตถสังฆะเป็นนะโมทํานองไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่เป็นนะโมตัสสะอรหันตัสสะภะคะวันตัสสะสัทโนแล้วก็สวดเรื่อยไปเป็นทํานองซึ่งวันหลังก็จะแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้พระสงฆ์ทั้งหลายต้องรักษาขนบธรรมเนียมเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันทำไมต้องมีลีลาแบบนี้เรียกว่าลีลาธรรมวัตรธรรมวัตรเป็นลีลาเจ้าถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายสังเกตว่าเวลาเขาภาคโขนเสียงของตัวเจ้าจะมีลีลาเหมือนพระแสดงพระธรรมเทศนาแล้วต้องขึ้นเดียวครับว่ามันสองนะคือนะโมนั่นหนึ่งนะหน้าที่สองณบัดนี้ต้องขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งนะโมแล้วขอเจริญพรขอแสดงความเคารพมายังพระเดชพระคุณประธานไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมของการแสดงพระธรรมเทศนาคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงเป็นความรู้ที่บอกต่อญาติโยมทั้งหลายและถ้าปฏิบัติผิดในราชการนั้นในสมัยโบราณท่านถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วนะแสดงพระธรรมเทศนาไม่ถูกต้องมีการถอดสมณศักดิ์ก็มีคือสมกรุณาโปรดเกล้าให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้กำหนดลีลาต่างๆของการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งหากแม้ว่างานนั้นเป็นงานหลวงจะต้องเขียนแล้วแปะลงในคัมภีร์เทศจะต้องอ่านตามนั้นและหลักฐานอันนั้นที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะต้องถวายหลวงเอาไว้เป็นต้นฉบับ1เพื่อการศึกษา2เพื่อการเผยแผ่3เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอย่างนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าและท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าจะแสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรคือกระบวนธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเกิดความเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเหตุที่แสดงเรื่องนี้เพราะเราเข้าใจคำว่าเมตตาเราไปหาเมตตานอกกาย 1. เราไปหาเครื่องรางของขลังเช่นสีพึ่งอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนน้อยๆก็ชอบสีพึ่งก็เพียรพยายามจะทำความดีให้หลวงปู่หลวงตาซึ่งมีความขลังและสีพึ่งนั้นขอสักตลับหนึ่งภาษาเดิมเรียกอับหนึ่งอับคือหนึ่งตลับไปนวดพระอยู่นานท่านผู้ชมนวดอยู่นั่นแหละพระท่านก็ขลังจริงๆคือคนขลังมันก็มีจริงๆและขลังจริงๆเอาขี้ผึ้งมาจากไหนเวลาสมัยก่อนคนตายไม่มียาฉีดหน้าศพก็จะขึ้นอืดดูหน้าสยองดูหน้าสมเพศเวทนาคนโบราณก็เลยเอาขี้ผึ้งเนี่ยเอามากวนเข้าแล้วทำเป็นหน้ากากปิดหน้าศพเอาไว้ไม่ให้เกิดความอันตรายเหมือนหน้ากากเหมือนกับที่ชาวอียิปต์
ขาทำหน้ากากทองคำปิดศพของกษัตริย์สมัยโบราณแต่คนไทยเราก็ใช้สีผึ้งนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ชมพระโบราณมักนิยมเอามากวนกับน้ำมันมะพร้าวลงอักขระเลขยันที่ก้นหม้อลงอักขระเลขยันที่ก้านไม้มะยมสำหรับกวนและท่านเกษกด้วยอาคมด้วยอาคมพุทธศาสนาเครียดอักขระเลขยันต้องมีศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติและถามว่าได้ผลไหมของมีจริงก็ได้ผลจริงผมอย่าไปปฏิเสธมันวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นธาตุกายสิทธิ์โดยตัวของมันก็มีเช่นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเอามากินเป็นยารักษาโรคนั่นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรกายสิทธิ์รักษาโรคต่างๆโดยโบราณท่านวิเคราะห์แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับอะไรท่านฟ้าทลายโจรปัญญากำจัดโรคภัยไข้เจ็บความจริงสมุนไพรทุกชนิดที่ผสมอยู่ในอาหารเป็นธาตุกายสิทธิ์สมุนไพรบางอย่างเป็นธาตุกายสิทธิ์หนังเหนียวเช่นว่าพญาหนังแห้งว่าพญากาสะสมุนไพรบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดมีเสน่ห์เช่นไม้กาหลงชงโคนี่เป็นต้นดังนั้นพระที่มีท่านมีอาคมแล้วก็ยิ่งผนวกกับอาคมขลังลงไปด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและแสดงความปรารถนาดีประกาศพุทธศาสนานะด้วยฤทธิ์ผ่านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพระเป็นจริงของเรานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จริงอาตมาก็ไปนวดหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่อาตมาชื่อหลวงปู่เป้าจิตตปาโรท่านทำปลัดขิกด้วยต้นไม้คูนแต่ไม้คูนนี่ต้องเป็นไม้ตายพรายแปลว่ากิ่งเขาตายเองเราจะไปโค่นเขาไม่ได้แล้วมาทำปราคิดแล้วถ้ากระลงอักขระเลขยันแต่อักขระเลขยันที่ลงนั้นห้ามใช้พุทธคุณเด็ดขาดจะต้องมีอักขระเลขยันตั้งหาใช้พุทธคุณถ้าลงปราคิดใช้พุทธคุณนั้นถือว่าทำผิดต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็ถือแล้วถามว่าเหนียวจริงไหมเอากระไรกับท่านถ้าสุนัข กัดไม่เข้าเราเดินกลางค่ำกลางคืนงูมันกัดไม่เข้าอันนี้มีจริงแต่ใจมันก็เราร้อนที่อยากจะได้เสน่ห์เพราะคิดว่าถ้ามีสีพึ่งหลวงตามากหลวงตามากเป็นพระหมอผีเป็นพระไล่ผีไล่คุณไล่ใสเป็นพระที่อะไรปัดรังควานรุตมากก็เอาสีพึ่งที่เป็นหน้ากากที่หน้าศพนั้นมากวนเป็นขี้พึ่งก็นึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราโตเป็นหนุ่มนะถ้ามีสีพึ่งสักตลับหนึ่งนะผู้หญิงจะได้หลงประเจรจากับใครเนี่ยจะได้รับความเมตตาปราณีนวดอยู่นานแล้วท่านก็ให้คาถามาแต่อาตมาก็ไม่เข้าใจท่านบอกอ้าวมึงเอาคาถาไปสีนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนี่เป็นคาถาพุทธคุณแต่คุณใช้คาถาจีบสาวอีกคาถาหนึ่งถ้าคาถาว่าจะเอามาถ้าเอาทั้งนวดต้มน้ำชาก็เราอยากได้นี่ท่านเพราะรุตมากเป็นพระขลังสถามว่าขลังยังไงนะฮะที่จริงที่อาตมาพูดนี้คนคลองขุดอำเภอศรีนาจังหวัดยะลาหรือคนวัชชัยภูมิจะรู้กิตติศัพท์ถ้ายังมีอายุแปลว่าอายุเกิน65เกินไปเขาจะรู้จักอุตมะให้คาถาอามึงจำไว้นะนอกจากภาวนาณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินได้อยู่ยะเอ็นดูแล้วนะมึงจะสีบสาวต่อไปโตเป็นหนุ่มนะภาวนาให้ดีสีสีพึ่งชนิวโป้งให้ชนิวนางอาตมาก็ตั้งใจฟังท่านบอกจะบอกแค่3ครั้งแล้วจำได้เลยท่านถ้าบอกอย่างนี้สีพึ่งสีพังสาวนั่งอยู่ที่กอเซ็งถ้าสาวๆไม่มามึงไปหาเขาเองเพี้ยงอาตมาก็เลยงงๆไอ้ต้นเซ็งนี่มันอยู่กลางทุ่งท่านมันคือต้นกระเจ้าก็ต้องไปหา

จ้าหน้าที่เราไปหาดูต้นเส้งต้นอะไรดอกมันแดงๆท่านคล้ายๆต้นกระเจ้ากระเจ้าดอกขาวๆแดงๆก็มีหรือต้นปอมันมักจะขึ้นตามนาสาวๆไปไถนาหน้าไถนามันก็จะขึ้นหน้าน้ำขึ้นพอสาวๆมาไปหาเห็นก็มานึกเราจะเอาสีพึ่งมาทำไมล่ะแต่ก็เชื่อนะแต่ก็เชื่อต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสีพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีวัดมหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกรอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างและอาตมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะอาจารย์เก่าๆหายไปสุดท้ายเลยท่านคุณพันธรัตน์รัชเดชเสกสิเพื่ออาตมากับสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรตอนนั้นท่านอายุ103ปีท่านบอกเอาไว้เทศเอาไปใช้อย่างอื่นแต่นี้มันก็หมดไปแล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีพระตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Googleก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าขึ้นขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอา

0: ศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุข
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A

0: ฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ1ล้าน2แสนบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับถ้าคือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: มาพันนี้เคี้ยวต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโป้งกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคี้ยวแหลกพ้นตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้เคี้ยวต่างเพศ
1: เคี้ยวที่ต้องแคบตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับแบบนี้หรอก
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้เคี้ยวกับเพ
1: ่เคี้ยวสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้เคี้ยวกับเพ่
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้แต่ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระ

ในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาเขาเช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็น
กายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นมุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องและจิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้อย่างไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวคำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตริยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ทุกท่านอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้มีที่ได้ใช้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิต

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั่นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้วก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิด

มีขึ้นปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผล

ริมสร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาโดยการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถ

แต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากกองตลาดออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย001หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรบ้างผมอยากศกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหาR2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มโปรโมทหน้าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนให้มันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ไร008
1: รู้ได้ไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
0: งงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้คร
0: ับใช่ครับผม
3: ครับผม
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร์

0: พราะทุนดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
1: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
1: เชิญเลยครับคุณนายครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
3: ครับผม
4: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ย
3: ครับ
4: สิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
1: บล็อกหลัง
4: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
1: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
4: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
1: ี
4: การตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
1: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
4: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือ ที่เราเห็นนะฮะ
1: กันลื่นนะ
4: กันลื่น
3: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
4: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
1: แล้วอันนี
4: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
3: ์ต้องมี
4: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
3: แล้วแว่นตาเนี่ย
4: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่นี่หนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
3: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
4: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
1: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
5: ่เล็กๆไปเลย
1: สู้
5: ๆเร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
1: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
5: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
1: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภทประเภทหนึ่งคือยืนอีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับทรงตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: ก็วายากากันนะ
2: วายากาไหนยังวายากา
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายากา
0: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช้ยาเสริมถ้าอย่างนั้นผม

0: รบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
0: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
0: ได้ครับ
2: ครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏัยมากๆครับพี่ครับ
4: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
5: พี่ครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ
5: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
0: ขึ้นไป
1: ตอนนี้คือ
0: ผมขึ้นเลยไหม
1: จะได้บอกเลยนะ
6: ขึ้นได้เลยครับ
1: ขึ้นได้เลย
6: ขึ้นได้เลย
5: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
0: นี่
1: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจเราเสียบครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
0: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
1: คือติดเครื่องได้เลยครับ
5: โอ้เดินเบานิ่ง
1: แล้วอันดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับกดตัวเดิมได้เลย
0: กดปิดนะครับ
1: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
5: มันบิดไม่ได้
1: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
5: อ๋อครับผม
0: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
1: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
0: อ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
5: ผมขวัญคู่ต่อสู้
0: ผมไม่ต้องเบิ้ลไม่ได้มั้งครับเรื่องผมขับธรรมดาก็ได้นะ
1: ได้ครับได้
0: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
5: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
5: เอ้าลงน้ำครับผม
7: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
8: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเลยเป็นคนกับมันครับผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
7: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
9: จับตรงนี้ไว้ก่อน
7: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
8: แล้วยังไงครับ
9: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
8: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
9: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
8: เหรอ
9: ครับผม
8: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
9: ตัดขึ้นไปเลยครับ
8: ไ
9: ปอย่างนี้เลย
7: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
8: ได้แล้วพ
9: ี่ลองดูเลย
8: ฮะ
9: ไปเลย
7: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่งร่วง
3: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
1: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
5: พร้อมมั้ยครับ
10: พร้อมครับ
5: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
1: เร่งเครื่องไปเลย
5: สู้ๆโอ
1: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
5: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
1: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีครับอย่างงี
3: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
1: ๆขับกินลมอ่ะ
3: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้มั้ยพี่ต่ายว่าได้มั้ยพี
1: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
5: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
1: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
5: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
1: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
1: ้
0: แล้วผมจะมาอีกนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณคร
1: ับ
3: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆ

0: ครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
1: ครับผม
0: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
1: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
2: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
4: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
1: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อน
1: ครับ
5: คุณพยัคฆ์ร้าย2098
1: ครับ
5: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
1: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
6: ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
5: คุณนั่นแหละที่เขาบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5 6รอบครับ
6: ครับผม
5: ผมต่อรองเหลือ5
1: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
6: เรื่องตัวก่อน
1: ใ
6: ช
1: ่ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
6: บ้านได้ยินว่าโรคบ้าน
5: ผมเป็นนะคุณหมอ
1: ครับ
5: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
6: ครับ
5: ค
6: ือ เขาเป็น
5: มันเกี่ยวไหม
1: แสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
5: ใช่ไหมครับ
1: คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
6: คนละอย่างกันใช
1: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
5: ครับ
1: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
5: ผมลุกเร็วไป
1: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
5: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
1: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
5: จนมันจะหายไหมครับคุณหม
1: อก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการ ก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
5: มา
6: ส่วน

0: เรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
1: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่

0: ใจไวทีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท
1: ์แล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
2: ้
1: องใหม่ลำนุนครับ
3: เปิดตัวน้องใหม
4: ่ซีดูครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
5: ไม่ต้องไป
0: ครับอ๋อไม่ต้องไปครับโอ้
2: ครับเราไม่ต้องไป
5: ครับค
0: ุ
5: ยตรงน
0: ี้โอเคโอเค
5: พ
0: ิ
5: เศษยังไง
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
1: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
0: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย
6: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
7: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
6: ณธนาคาร
7: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
6: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
7: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
6: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
7: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
6: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
7: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
7: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
6: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
7: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
6: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
7: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
6: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
7: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
6: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูล

0: ค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: ดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก๊กลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งพี่ว่า
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของ

0: เซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองนะคะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้ทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มี โอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
4: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมพี่ลืมอย่างนี้ล่ะ
4: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นยังไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์

0: หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปนะจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
1: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
1: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได้
2: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อย

0: แล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
1: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
2: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานกลอถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ณใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึก

0: ็เบียร์ที่สามเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะอ้วน
1: มันขึ้นที่สะมันขึ้นสู้ๆ
2: เหมือนจะอ้วกค่ะอาเจียนอ่ะ
3: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
4: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได
5: ้แม่อีทุกใจสวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป
6: ็
5: น
6: ปากปากปากปากค่ะท่านผู้ชม
5: ขอบคุณค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
6: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
5: เหมือนเดิมไหมแม
6: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
7: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
6: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
5: ใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเขามีตำแหน่งมามอบให้
6: จริงเหรอคะ
5: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
8: มิสอนามัยค่ะ
5: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
9: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
6: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
5: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
7: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
5: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
7: ไม่น่าดีนะคร
5: ับไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
5: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
10: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
5: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
10: ใช่ค่ะ
5: สุดยอด
7: เนาะค่ะ
5: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
10: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
5: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
10: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
5: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
6: มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
5: ่ะ
6: โรคใจออกไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
7: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
6: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
5: ทำไมอะ
6: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขาม
5: ีเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
7: ยังไงคะคุณหมอมึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
6: ่
7: ะ
6: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัวอย่างเง
5: ี้ยเวียนหัวธรรมดา
7: ค่ะจริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
5: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
7: ้าวเกี่ยวเลยครับการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
5: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหม
7: ควรจะไปตรวจค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
5: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
7: 66
5: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆไ
6: ม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าน
5: ี่
9: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
5: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
6: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริ
5: งหมอกิ๊บฮะในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
7: ค่ะ
5: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
7: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะแม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทะลายโจรค
5: ่
7: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลียเวลาที่มีละครแปดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต
5: ้
7: อง
5: แบ่งมาบ้าง
6: เรื่องจะสองกอง
5: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
8: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อเอาตายแล้วทำไมไม่หมอไม่ได้ชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
6: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
5: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
6: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
5: ต้องควรถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
6: อ้คนละกิ๊ฟ
5: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊ฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
8: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
5: อ
8: ัน
5: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
8: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
5: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข
5: ้ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
8: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
5: อ๋อ
8: ใช่
5: ไหนๆมันบอกกำลังป่วยออก
8: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
5: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
6: ใช่เมียคุณอ่ะ
5: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
8: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
9: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
7: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาหูค่ะ
6: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากัน อะไรเงี้ยหรอคะ
7: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
6: นี่นะสิคะยังงงอยู
5: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
7: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
5: อ๋อเหรออ
7: ่าใช่ค่ะ
5: แม่ทานเค็มไหม
6: เค็มค่ะ
7: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
5: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
7: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
5: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
7: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
6: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
7: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
5: อ๋อเหรอมันเสื่อม
7: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรมันก็ตามอายุ
5: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
6: 66ค่ะ
5: บ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา

0: ินเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
1: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
2: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
1: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
0: ไม่จ้ะไม่เอายังไม่เอาใช่ไหมแม่ทานยาหอมทุกเช้าจ้ะแม่สดชื่น
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: 49ครับทำไมแม่
0: ดูจ้า
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูไม่ถึง
1: บ้าบอ
0: ไม่ซ้ำสิ
1: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะฮะ
0: ใจร้ายมาก
1: โลลี่
2: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
0: ้วน
2: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
0: ใช่
2: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
1: หมอคิดแผนโบราณครับเป็นไง
0: ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
1: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
2: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดหรอก
1: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
2: ๆ
1: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
2: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนหน้าอย่างเช่นรางจืด
1: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
2: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
0: ใช่เช่นวันนี้แห้งอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อล้างจืดได้เหรอ
0: ใช่
1: ดื่มก่อนกินเหล้า
2: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
1: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
2: ศึกษามาค่ะใช
1: ่แม่อยากบำรุงอะไรไหม
0: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
2: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
1: เอาไปต้ม
2: ใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
0: เอาอย่างงั้นแม่อีกก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
2: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
1: ใช
2: ่
1: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
2: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
1: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
2: มีแต่น้อย
0: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
1: เดี๋ยวนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิไปไงแป๊บเดียวไปไงมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
2: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไขไอเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ๋อ
1: เหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
1: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
2: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงกินบอระเพ็ดได้นะคะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
0: ม
2: ใช่
3: อยู่ก็โดน
1: จริงป่ะ
3: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
1: เราไม่รู้
2: อันนี้อมได้เลยค่ะ
1: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเอ้าแบ่งกันอ่ะเอาละรีบ
0: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
2: ต้องโดนตะบาง
0: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาล
1: ู
0: ก
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน
0: ไข่บอกไม่อยากเลย
1: ผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิฟต์แล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ

0: ขอบคุณค่ะพวกผมอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
1: ม้าห่
2: ออร่อยค่ะหอม
1: แบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
0: ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนส่งโดนเส้นแบบก็มันรู้สึกเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จ๋า
0: ลูก
1: ยกอะไรผมบ้างแม่
0: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
1: สาธุ
0: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
1: โอ้สาธุ
0: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
1: พูดไปเรื่อยอะแม่
0: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะล
1: ูกพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
0: สบายมาก
1: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
5: ชื่อไมค่ะ
1: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไร
5: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
1: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: โอเคแม่รู้สึกไงครับตอนนี
0: ้รู้สึกฟินมากเลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกแล้ว
1: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
0: เอ้ยไม่จะเลย
6: ค่ะอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
5: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
6: ใช่ความงามก็ได้
5: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
1: นวดหน้าเรียวมีไหม
5: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
1: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
0: ชุดใหญ่มาเลยจัน
1: เพลินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
4: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
1: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
0: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ล้างแบงค
0: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
1: จ
0: ริง
1: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
0: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
1: ุขเรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
0: ใช่ใช่
6: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
0: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
1: แม่ก็อายหล
0: ัง
1: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
0: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
1: ก็ปกตินี
0: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้า
1: สบู่แยกกันหมด
0: ใช่จะไม่โดนส่วน
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะลูก
1: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
0: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละอ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
1: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
0: ไม่ก็มันมีขาสั้น
1: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อย
0: มันมีบ็อกเซอร
1: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
0: ไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
0: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน อันนี้ของจริงค่ะลูก
1: แม่
0: จ้าลูก
1: นี่เราเอากันจริงจัง
0: างล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยแม่จะรู้
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
0: แม่ยังคิดว่าแม่

0: เผาเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
0: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็วๆ
1: ที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
2: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่านน้ำขิงแก่อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออๆทำใจแล้วเนาะ
3: นี่คืออะไรคะอันนี้
2: จะเป็นตัวของเมทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
0: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอ่ะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
4: ่
1: ใช่ป่ะ
2: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเริ่มเลยจัดมาเลย
3: ใจค่ะ
1: โอ้โห
3: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
3: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อ๋อไงขึ้นมาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
3: พี่กอล์ฟก็เลยนอดตัวไป
1: เอาแม่ยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม้
2: ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
1: ใช้ยานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
3: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยไม่อีกก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
3: มันมีความสุขค่ะมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เอาเหรอ
3: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
3: เอาก็แต่รับไปอย่างงง
1: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
3: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู้
3: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
1: ้แม่ตอนแรกก็มาสวย
3: ๆ จริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
3: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
3: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
3: ประจำเลยค่ะ
1: แสดงว่าชอบทานผัก
3: ใช่ค่ะ
1: หมอละคะปกติชอบทานผักไหมฮะ
5: โอ้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
3: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆ
3: ม
1: วันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
3: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
5: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆ

0: เอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมาก
0: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
0: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
3: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนั่น
0: แปะซ่า
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อามิตาพุทธนโมปึ่งซือเสเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลย

นานทีจะได้มาพบกับท่านวันนี้ได้บันทึกรายการธรรมะนะครับเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์และท่านทั้งหลายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะวันนี้เราสัญจรมาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเนื้อธรรมที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สตินะฮะแล้วก็การฝึกสมาธิการเพิ่มพลังสมาธิเพื่อนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้โยมก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในมหายานซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะก็มีอยู่ทั่วโลกก็เป็นทุนเดิมที่เรารู้กันก็อย่างเช่นที่เมืองจีนเมืองยวนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตนะฮะภูฏานต่างๆเหล่านี้แม้แต่เวียดนามเองเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เรารู้จากการแนะนำนิกายเซนหรือว่าครูบาอาจารย์นิกายสายเซนเนี่ยก็คงจะได้ยินกันคุ้นเคยอยู่แล้วเราต้องมาคิดว่าทำไมประเทศเหล่านี้เนี่ยแล้วจึงยอมรับนับถือเอาพระพุทธศาสนาทั้งๆที่มีศึกสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะเหตุที่ต้องเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนามีของดีที่ทำให้ประเทศชาติเหล่านี้มองเห็นแล้วก็ได้นำมาเป็นกลไกในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติของชาติทั้งหลายเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าศึกสงครามจะผ่านพ้นอะไรไปแล้วต่างๆก็ตามแต่คำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายแนวทางสมาธิแบบเซนเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่สมาธิแบบเซนคือสมาธิแบบไหนสมาธิแบบสมาธิที่มีพลังสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่ฝึกแล้วก็เพื่อเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่แต่เข้าสู่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงการพัฒนาจิตอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนากายไปร่วมกันกับการพัฒนาจิตควบคู่กันนะเอาอีกอันนึงนะครับแนวทางการฝึกเนี่ยมันมีฝึกแบบสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือสมาธิที่ทำแล้วเข้าสู่ความสงบนะฮะก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นจะเป็นสมาธิแบบหลับตาสมาธิแบบหลับตามันก็จะพัฒนาเฉพาะจิตของเราอย่างเดียวแต่พัฒนาจิตของเราเลยเนี่ยถ้าจิตเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งมันก็ได้แค่ความสงบนิ่งในใจแต่ถ้าออกจากสมาธิออกมาแล้วนะฮะก็ยังใจร้อนและวุ่นวายเหมือนเดิมอย่างหลายๆคนเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดก็จริงไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดก็จริงแต่พอกลับมาที่บ้านกลับเป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมบางคนนี่ใจร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกมาโวยวายลูกด่าลูกว่าลูกว่าหลานเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกราดไปอย่างนั้นทั้งที่ท่านก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าตรงนี้ให้โยมได้เข้าใจแล้วเราจะได้เลือกในการที่จะฝึกสมาธิแบบไหนจึงจะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันชีวิตสมาธิที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเราพร้อมต่อการทำงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตเราไม่พร้อมในการทำงานเราไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราไม่มีความรักในการในงานมันก็ทำไปเซ็งไปทำไปเบื่อไปใช่ไหมเผลอๆทำไปบ่นไปทั้งบ่นทั้งเบื่อผลสุดท้ายมันก็ไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานเพราะใจมันไม่พร้อมในการทำงานจะทำยังไงให้ใจมาพร้อมในการทำงานใช่ไหมมันจึงจะทำให้งานนั้นเนี่ยเจริญรุดหน้าไปได้นะวันนี้จะมาคุยอยู่ในสองประเด็นตรงนี้ให้โยมได้เคลียร์แล้วจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับในประเด็นที่หนึ่งต้องเข้าใจคำว่าสมาธิก่อนสมาธิคือการตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจมั่นในที่นี้นะครับก็คือตั้งใจมั่นในใจนะฮะตั้งใจมั่นในใจของเราพอตั้งใจมั่นในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้
พระอาจารย์จะบอกให้

รู้ว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นของความสำเร็จหลายๆอย่างมาจากจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังเนี่ยนะฮะจิตที่มีพลังนี้จะนำให้ก่อเกิดประโยชน์ตามมาที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นก่อกำเนิดจิตที่เป็นพลังเนี่ยอยากจะบอกกับญาติโยมว่าเราต้องฝึกสมาธิมีข้อแม้คือต้องฝึกสมาธิเริ่มต้นคือเกิดจากสมาธิหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยนะครับก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเรากายของเราดูเสมือนกับถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เคลื่อนที่แต่จิตของเราเนี่ยมันจะฝัดแกว่งมันจะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะถ้าจะพัฒนาต้องพัฒนาสองอย่างควบคู่กันก็คือพัฒนากายกับพัฒนาจิตใช่ไหมฮะเพราะการมีสมาธิในการเอาจิตเนี่ยมาไว้ในกายนะเอาจิตมาพักไว้ในกายมีกายเป็นฐานมีกายเป็นที่ตั้งก็คือเอาจิตมาเข้าถ้ำนั่นแหละถ้ำก็คือกายให้เอาจิตเอาความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมาไว้ที่กายของเราให้ได้ก่อนอันนี้ประการที่หนึ่งจะต้องทำให้ได้การฝึกตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์ที่มีพลังอารมณ์ตั้งมั่นพลมอันนั้นเนี่ยนะจะต้องฝึกสม่ำเสมอวันแล้วเริ่มต้นในสักวันละ5นาทีเสียสละให้ตัวเองได้ไหมโยมวันละ5นาทีนี่โยมต้องถามตัวเองนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องประการแรกเนี่ยคือจะต้องเชื่อนะต้องเชื่อคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธองค์ถ้าตราบใดที่เรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตราบนั้นคำสอนของพระองค์ก็ทันสมัยเสมอมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตไว้ในกายของเรามีกายเป็นถ้ำเนี่ยตรงเนี้ยถูกทางแล้วอาจจะไม่ต้องไปฝึกตามป่าเขาลำนาวไพไม่ต้องไปนั่งในถ้ำให้ยุงกัดไม่ต้องไปนั่งเสียงงูจงอางนะถ้ำที่อยู่ในกายของเราเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าโยมยอมรับว่าถ้ำก็คือกายของเราได้เมื่อไหร่นะโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้ถ้างั้นโอกาสที่เราจะฝึกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเพราะถ้ำก็คือกายของเรากายเป็นที่พักของจิตไงนะพอจะรู้หรือยังว่าจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะฟุ้งจิตมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมากระทบแล้วเนี่ยพอจิตเรารับรู้อารมณ์แล้วถ้าเรายังไม่รู้เรานิ่งไม่เป็นหยุดไม่เป็นนะมันก็จะปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็จะฟุ้งซ่านจิตของเราทุกวันนี้มันคุ้นเคยอยู่กับการคิดอยู่กับการปรุงแต่งภาษาพระเขาเรียกปรุงแต่งภาษาชาวบ้านก็คือคิดนั่นแหละพออะไรมีอารมณ์มากระทบปั๊บจิตมันจะรับรู้อารมณ์ได้เร็วมากแล้วมันก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งมันมีปรุงแต่งไปสองทางไปทางอกุศลไปทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีมันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นถ้าปรุงแต่งไปในทางดีคือมองโลกในแง่ดีจิตก็จะเอิบอิ่มเบิกบานแต่ในขณะเดียวกันปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะมันก็จะทำจิตให้เราเศร้าหมองนะมันก็จะถูกอำนาจของกิเลสกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมมันจะมีอยู่3ตัวตัวโลภตัวโกรธตัวหลงหรือว่าตัวรักโลภหลงต่างๆเหล่านี้ตัวพวกนี้แหละมันมักจะมากวนใจให้เราทุกข์นะพอเราได้ดังใจมันก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าได้มีได้เป็นได้สมใจอันนั้นมันก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมันก็ทุกข์ยมศึกษาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราจิตใจอันเดียวกันจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยนะมันคือใช้อันเดียวกันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราเอาตัวรับรู้อารมณ์มาไว้ในกายนะ
ไว้ในกายของเรานะโยมเริ่มต้นมันจะสงบการที่จะเอาจิตมาไว้ในกายของเราได้เนี่ยบางคนถ้าฝึกดีแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเพียงแค่นั่งสงบนิ่งไม่นานจิตมันก็จะมารวมอยู่ในกายแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยโยมที่ทำมาหากินทำการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากที่จะให้เอาจิตมาไว้ในกายเพราะอะไรเพราะเรื่องวันๆมันเยอะเหลือเกินเต็มหัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะตื่นมาตอนเช้ากุรีกจอตื่นแต่งอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมการที่จะไปทำการทำงานเผื่อเวลาไว้อีกบางคนที่ทำงานกับที่พักอยู่ไกลกันเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาก็จะไปแย่งขึ้นรถเมย์กับเขาแย่งขึ้นรถสาธารณะขับรถขับราก็ต้องคิดมีเงินเติมน้ำมันหรือเปล่าระยะทางจะไปเข้างานทันไหมแปดโมงอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดมาตั้งแต่เช้าเลยโยมแล้วจะให้เขามีเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันยากแต่อาตมามีวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือต้องฝึกอันนี้ประการที่หนึ่งคือต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้อย่างน้อย5นาทีวันหนึ่งนี่ให้ตัวเองได้ไหม5นาทีเราต้องถามตัวเองก่อนอยากจะมีความสุขก็แบ่งเวลาให้ตัวเองได้นะถ้าอยากจะมีความสุขนะต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองได้เริ่มต้นที่5นาทีนี่พระอาจารย์จะบอกให้หามุมเงียบๆให้กับตัวเองสัก5นาทีหรือว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เงียบอะจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่อย่างเงี้ยนะมีอารมณ์ที่เงียบสัก5นาทีนะครับตรงนี้ก็อยากจะบอกกับญาติโยมให้ได้ทราบว่าถ้าเรามีมุมนะ5นาทีได้หรือ10นาทีได้ยิ่งดีเลยแต่อาตมามองว่าปีกเวลาให้10นาทีนี่ยากอยู่นะโยมต้องทำการทำงานนะถ้า10นาทีนี่ยากอยู่เอาแค่5นาทีโยมหามุมให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะพอเราหามุมให้ตัวเองได้แล้วนะครับหามุมให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักการกำหนดจิตนะฮะการกำหนดจิตที่ว่านี่ก็คือการเอาจิตไว้ในกายของเราให้ได้ประมาณ5นาทีนะตัวนี้เริ่มต้นหลังจากนั้นโยมก็บริกรรมคาถาอะไรก็ได้ที่โยมถนัดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือธัมโมธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือง่ายๆถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นอนีถอฮุกอนีถอฮุกนี่ยาวไปอีกเอาสั้นๆนะฮะโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงนี่ชาวพุทธมหายานเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะฮะคาถานี้ก็เป็นคาถาแห่งการสงบจิตเพราะฉะนั้นการสำรวมจิตไว้กับกายเอาไว้ในกายโดยมีคำบริกรรมเป็นตัวจูงจิตเข้าไปสู่ความสงบในกายอันนี้แหละจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้โยมเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเราต้องเอาปลั๊กใช่ไหมไปเสียบเต้าเสียบพอไปเสียบแล้วไฟมันจึงจะวิ่งผ่านปลั๊กตัวนี้เข้าไปสู่โทรศัพท์ฉันใดอุปมาร่างกายของเราชีวิตของเราตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยคือโทรศัพท์เครื่องนั้นนะพลังงานที่จะมาเนี่ยนะฮะพลังงานที่จะมามันจะต้องมาจากการบริกรรมก็คือการใช้พระคาถาบริกรรมท่องพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเราที่บริกรรมพุทโธเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในกายให้โยมบริกรรมตรงนั้นล่ะให้นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆ นิ่งไปเรื่อยๆ5นาทีก่อนยังไม่ต้องเริ่มนานถ้าเริ่มนานมาหลับเริ่มนานแล้วหลับเลยหัวซุกหัวซุนน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งๆสัก5นาทีพอจิตสงบแล้วนะครับพลังจิตมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่อ่ะไฟมันจะค่อยๆเข้ามาฝึกทีละ5นาที5นาทีพอแล้วเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพลังทอมันเข้ามาได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังพลังนั้นคือพลังจิตที่เกิดจากสมาธิคือพลังสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่ก่อเกิดจากการฝึกจิตพลังตรงนั้นน่ะ
ท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะสมาธิก็เป็นแค่คำพูดถ้าเห็นอยู่ในหนังสือก็เป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเท่านั้นแต่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งตั้งแต่เกิดนะตั้งอยู่จนกระทั่งถึงวันตายญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเกินอายุ60ปีแล้วบางคนเกษียณอายุแล้วผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายมหาศาลในชีวิตนี้นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องสะสมบุญอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าจิตยังไม่สงบเลยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลกังวลหนึ่งกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเดินทางไปพบหน้าเพราะวันพบนี้มันมองไม่เห็นอนาคตแล้วอะอายุมากแล้วมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะครับมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกับเยอะมากนะนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ข้อคิดว่าบัดนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ความสุขต้องสร้างเองประการที่หนึ่งต้องสร้างเองต้องมีเวลานะครับต้องมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วก็2เริ่มฝึกบริกรรมพระคาถาที่ตัวเองถนัดนะที่ตัวเองถนัดเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจูงจิตให้เข้าไปสู่ในกายของเราซึ่งกายของเราก็คือถ้ำที่สงบนิ่งพอจิตโยมเข้าไปรวมอยู่ในใจกลางกายแล้วนะฮะมีคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะพลังจากความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับเป็นพลังบริสุทธิ์เหมือนกับพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังกำแพงแก้วมันจะเหมือนกับมีแสงสว่างค่อยๆเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขยายแสงสว่างนั้นให้ห่อหุ้มกายของเราไว้ดุจเหมือนกับลูกแก้วนะครับดุจเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ใจกลางลูกแก้วความสงบมันเกิดจากลูกแก้วเล็กๆคือความสงบตัวนั้นแหละอุปมาเหมือนกับลูกแก้วที่ใสแล้วพอเราบริกรรมนานเข้าลูกแก้วนั้นมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลูกแก้วที่ห่อหุ้มกายของเราไว้นะฮะแล้วก็สำคัญก็คือเอากายของเรากับความสว่างใสหรือเรียกว่าลูกแก้วอันนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้เอาจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยพักไว้กับความอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิมันก็คือความว่างความว่างตัวนั้นคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นที่ก็เรียกว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามความสงบเนี่ยนะครับมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาช้างกระพือหูงูแลบลิ้นนี่ความสงบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมีพลังและพลังตัวนี้ให้โยมรักษาไว้ให้ดีพลังตัวนี้มันจะเป็นพลังแห่งความสงบละแล้วพลังตัวนี้แหละที่มันจะก่อเกิดความสุขที่เป็นความสุขคือความสุขใจที่เงินทองมันแลกมาไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกนี่มันจะทำให้เราไม่ต้องไปคือพอมันเกิดพลังจิตตัวนี้พอพลังดีแล้วเนี่ยนะครับความอยากได้ใครเป็นอะไรต่างๆที่มันก่อเกิดทุกข์ทั้งหลายมันจะลืมไปเลยเพราะมันเป็นความสุขที่มันยิ่งกว่ามันมีความสุขกว่าและที่สำคัญคือมันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหาบ้านหารถผ่อนหนี้รถหนี้บ้านอะไรมันไม่ใช่แหละไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นแค่แสวงหาภายนอกนะถ้าโยมมีพลังตรงนี้เนี่ยพลังความสงบในจิตเนี่ยมันจะไปทำให้โยมเกิดปัญญาและจะทำให้เราไม่ทุกข์สำคัญคือชีวิตเราต้อง
อยู่ได้ก็คือไม่ทุกข์ตัวนี้คือสำคัญชีวิตไม่ทุกข์คือต้องฝึกเองนะใครเอาให้เราไม่ได้หรอกเคยไหมนั่งร้องไห้คนเดียวอ่ะอันนั้นมันทุกข์หรือสุขอ่ะโยมว่าส่วนมากก็นั่งร้องไห้คนเดียวมันทุกข์นะทุกข์เพราะคิดมากทุกข์เพราะอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์เพราะอยากมีแล้วไม่มีทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วไม่เป็นน่ะนั่นมันทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนะอันนั้นคงบ้าแล้วแหละนะคงจะไม่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมองพระอาทิตย์แล้วยิ้มขนาดนั้นคงไม่ขนาดนั้นคือความสุขที่ออกจากจิตที่สงบเนี่ยมันจะอิ่มเอิบในหัวจิตหัวใจตัวนั้นแหละคือสุขความสุขที่เราสร้างเองแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้เรานี่มีบุญเกิดมาในโลกใบนี้ไม่พิกลพิการนี่ก็บุญมากแล้วใครที่ให้ร่างกายอันนี้มาอ้าวคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มันจะคิดถึงท่านท่านกินข้าวหรือยังนะตอนนี้ท่านอยู่ยังไงนะพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงความอ่อนโยนของจิตใจมันจะเกิดขึ้นจากพลังสมาธิตรงนี้คุณความดีมันจะค่อยๆมองเห็นโลกในแง่ดีคนเรานะโยมถ้าเราเห็นโลกในแง่ดีเรามองบวกเนี่ยเรามองในมุมบวกเนี่ยนะมันมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าจิตเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงำแล้วมองในทางลบนะฮะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่โยมเป็นคนเลือกเองนะอยู่ที่เราฝึกเองทั้งหมดเลยในชีวิตประจำวันแท้ๆนะมันอยู่กับตรงนี้เท่านั้นแหละเรามีเวลาเราเท่ากันนะ24ชั่วโมงแต่เราจะบริหารได้กี่ชั่วโมงเราเคยแบ่งให้ตัวเองไหมความสุขเนี่ยเคยแบ่งในการสร้างสุขให้ตัวเองสัก5นาทีไหมหรือว่าเราอยู่แต่เพื่อผู้อื่นทั้งหมดเลยวันหนึ่งหมดไป24ชั่วโมงเราอยู่เพื่อใครก็ไม่รู้อยู่เพื่อตัวเองมีเวลากินเวลาเดียวกับเวลานอนหลับแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยเพื่อผู้อื่นหมดเลยบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อการงานก็ต้องทำเงินก็ต้องทำเจ็บป่วยดูแลแต่ท้ายที่สุดคิดไปคิดมาโอ้โหชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินนะต้องอยู่ไปจนต้องทำกินถึงวันตายเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยโตถ้าโยมคิดอย่างนั้นแล้วก็พอดีทุกข์ละโยมชีวิตนี้จะไม่เจอความสุขอีกเลยนะวันนี้พระอาจารย์มาบอกหนทางให้ว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราต้องสร้างด้วยตัวเองต้องกันเวลาให้ตัวเองไว้5นาทีทุกวันนะสะสมไว้จะทำไว้ก่อนที่เราจะหลับทุกคืนก็ได้เราไม่มีเวลาจริงๆก่อนที่โยมจะหลับทุกค่ำคืนน่ะอย่าหลับภายใต้ความคิดถ้าคิดไปด้วยคิดให้มันล้าแล้วมันหลับเนี่ยตื่นมาจะโทรมจะเพลียนะแต่ถ้าเราหลับภายใต้สมาธิเนี่ยหลับภายในสมาธิช่วงนั้นเอาจิตมาไว้ในกายให้จิตพักไว้ในกายให้มันนิ่งๆอยู่ในกายบริกรรมพระคาถาบริกรรมถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็วางนะวางคาถานั่นเสียเหมือนกับอะไรรู้ไหมการบริกรรมการสวดมนต์การนำจิตเข้าสู่ความสงบเหมือนกับการที่เรานั่งเรือแล้วข้ามฟากพอเรือส่งถึงเราข้ามฟากแล้วเรือก็ต้องจอดไว้ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ายกเรือไปด้วยไม่มีใครยกเรือไปด้วยนะเหมือนกันคำบริกรรมพระคาถาที่จูงจิตสู่ความสงบเนี่ยพอไปสู่ความสงบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วเอาจิตพักไว้ในความสงบแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเอาไว้ฟังในตอนต่อไปว่าเพิ่มพูนแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรวันนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะโยมนะอามิตตพุทธ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพ

านครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารัภโตทันหันติอิขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์จริงอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารเขามีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันนะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวัลย์นะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้พอท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือ
แม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครปฐมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะละที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชคหกกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัวหกเรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กคนนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่ก็ถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงและตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่าน
ถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยแล้วจะงอกงามถ้ามั่งคั่งแล้วจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวันกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราท่านลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตะบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตะบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตะบะอันเผาบาปเพราะตะบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตะบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบุกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่ตรงบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีกสองสามวันจะมีบัณฑิตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทเอาไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระบิดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถไฟกระเป๋าไปเจ็ดแปดแสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน

0: ร้อยละเหนื่อยกว่าแต่หันมาดูอ่ะคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้หน้าไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมานี่เคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีใส่สร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่สายเดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบุไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยฮีโร่ตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อพ่อแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกยายพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุด

มันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืน

ไปร่วมกันทำพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30% หมอทำแท้งอีก 20% ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูวันเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนกันท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงๆนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยไงท่านพระกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าเพราะแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะฉะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกรธแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็โถนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไม่โถนี่สงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรวะผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพอแล้ว

พระเยรพอดแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจุบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าจำตะปดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรมันคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะให้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะนั่นโกรพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่โกรพ่อแม่อับโชคโกรพ่อแม่ตายไปประโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์7วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทําบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะเลยละเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมเดี๋ยวจะอยู่เป็นผู้เป็นการไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจโทระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ่ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถิดคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเข็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมาก

ตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่ลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมเป็นนครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่กันนครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลอง1คลอง2คลอง3เดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันก็ดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวนาก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผม
คนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั่นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วก็กระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่าน

เห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเค้าเรียกเลื่อนใช่มั้ยเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านนะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนไหนกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเถอะมึงเดี๋ยวเถอะ

0: แต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่ปกติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นใช่ไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นาที ังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาใจแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะไถหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระแตเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาอะมีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้ที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองให้เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเรา

0: จะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแต่เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
1: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
0: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการโลดแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
0: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: หรือเรียกชื่อซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะเอามาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการ

0: พูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสังขารแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโนบอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12

0: 2ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: ู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือ

0: ลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทับทีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
1: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
0: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่น

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิ

ก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปก็จะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครู

ในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถในหลายด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็น ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่แท้จริงแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยม

ที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดถ้ามีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นจะเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่จะมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์ที่จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่แล้วมันจะลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าเรารู้สึกว่าพวกนี้ทวงเราก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้า แต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึง

ท่านที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบพระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วก็ทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้อีกให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันงั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมุติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ครูที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่าย

0: ดีขึ้น
1: ก็ไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์โดยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนพาลเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปพาลนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นขอวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดปังในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่น่าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติในบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นดำเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจขอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในหมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการ ชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกัน แล้วที่สำคัญในเมื่อเราไม่อยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมท่านประชุก ท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมเพราะคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนนี่คือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกัน นั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำแล้วก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเอาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่นายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มาอายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษ
ษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่

แล้วว่าเดือนหนึ่งเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้

เนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุ

เบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ

มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวากขาโตภควตาธัมโม

ู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด

หพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณ

หรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้น

มีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจ

ใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2 ครั้ง 3 ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1 วัน 2 วัน1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์หรือ1 เดือน 2 เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3 ส่วน 3 ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3 ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็

จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็นกว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับ

0: นักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วทั้งอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองสําเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้นี่ไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามา

0: เอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
1: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมมีเกียรติครับ
1: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
5: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุแล้วก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเราใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
7: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
5: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชน ที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรงี้ก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้ากับบางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
3: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
8: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
3: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบอย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
8: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
9: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
3: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
10: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
3: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
11: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
3: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดู จะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมไม่ได้ตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะงุ้มปลายเท้า

และกับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวไปบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เสเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้ณที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนา

0: แล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
1: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนักบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

บอลเดอะซีรีส์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS

iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะ
0: คะ
1: คนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนุ่มซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุกคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยเนี่ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
1: แล้วก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็ที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะ
0: คะ
1: หรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
0: ้
1: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
1: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบางคน

0: ผื่นแพ้ผิวหนังก็ไปร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกายอะ
1: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือหนึ่งต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: ค่ะคนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
0: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณ40%ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
1: ค
0: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการมากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีนึงสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีนึงสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูค่ะ
1: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
0: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
0: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอ่ำตลอดเวลาต้องกระอ่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมนะคะมีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแล้วพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหม
1: คะ
0: พวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นนี้สำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพวกนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆนั่นสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ย ถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะว
1: ิ
0: ธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉ
1: ี
0: ดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้

0: ก็ทําให้หายขาดได้
1: อื
0: เพร
1: ม
0: าะว่าโร
1: ค
0: ค
1: ่
0: แพ
1: ะ
0: ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ20-30%เองท
1: ค
0: ี่
1: ่
0: เห
1: ะ
0: ลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะจ
0: ค่ะ
1: ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะ
0: ค
1: พ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: จะได้ใบ
0: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะ
1: ค
0: ภู
1: ่ะ
0: มิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสกิดผิว
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: นังสักประมาณ15-20จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้แล้วก็มีพิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2 ใน 3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกแล้วก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: ใช่ค่ะก้มหน้าใช้เ
1: ส้น
0: คือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยายาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อย
1: ๆ
0: พอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
0: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให
1: ้
0: หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะเพราะมันเป็นแค่น้ำเกลือ ก็ล้างได้ค่ะ
1: ผิดวิธีมี
0: บางคนเข้าใจผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
1: ์
0: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดอะค่
1: ะ
0: ก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหม
0: คะใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะยางไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงๆนิดนึง
1: ใช่มั้ยคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่มั้ยคะ
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียวพอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะนะคะตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ 4E ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะ
1: เ
0: อ็กซ์ซอร์ไซส์อิทติ้งอาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะค
1: คะ
0: แล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้ก็เป็นอาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะค
1: คะ
0: แล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือ emotionคนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่
1: ะ
0: ถ้าอดนอนเนี่ยทำให้อิมมูนร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญ
0: ค
1: เลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะ

0: ถ้าอดนอนแล้วทบไปนอนในอีกวันหนึ่งเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันหนึ่งตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
0: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
1: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
0: ้
1: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
0: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
1: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยอยู่จะมีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
0: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
1: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ย
1: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
0: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1สองสามสี่ห้าหมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนไปทางซ้ายค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านขวาค่ะหนึ่ง 2 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1 2 3 4 5ทำอีก1ครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับ1 2 3 4 5และทางด้านซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆและระมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่วุ้นเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปดูวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับผ่าครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็อันนี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะระนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสัก 2-3 มิลนะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างงี้นะฮะนะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี้จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก 3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับ ตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีการดูมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะระก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะระสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระเนี่ยให้สุกก่อนนะครับวุ้นเส้น

0: นะก็ตีไข่แดงให้เข้ากันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกลิ่นไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราก็แฝงไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่อๆอาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถ

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกลิงก็เล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะ
1: จุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้พี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานท
2: ุ่
1: มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่านที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนั่นนะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ประมาณปี54ที่ยันนี่จะออกจากงานคือยันนี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้

0: หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยเนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยเป็นแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
1: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
1: ่
0: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11แล้วก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วโอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาตุ๋นยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะใครไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปท

0: ทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
1: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
2: ่ค่ะ
1: ดูแลตัวเองยังไงดี
2: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแต่ว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยถ้ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
1: ่
2: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยังไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เมื่อบรรดาเราเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลือบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทายาธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทายาธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทายาธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าธรรมาไนเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจนี่ทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำพกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอน

0: อนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าธรรมลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้ารันธมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกับพระตรัสสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้นก็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัว8ดอกจากทุกขตะบุรุษผู้เห็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพิเนศกรมบำเพ็ญพรตณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งเท้าสักกะได้รับมาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญสองสิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในปราจินของเวชยันตปราสาทยับยั้งรอท่าเท้าสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือท้าวสักกะได้ดำเนินสมมติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงกเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวากินเตนโตสภารังการภูสิโตสัปริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะองค์อมรินทราเทราจะได้นำเหล่าบริวารสาวๆทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ท้าวสักกะก็มาขบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสม

0: ควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวๆ สวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้สองรอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซิกกระซิกเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของเท้าสักกะเท้าสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
1: ขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: ณ
1: ที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งประการที่2อยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรประการที่3อยากจะสนทนากับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัปปนี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยการขอถวายพระพร
0: พันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ปฏิสถานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างๆและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์เตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าข้าถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าข้า
1: จริงๆตามคำพีตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตำรายนั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดในมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระนั้นส่วนหนึ่งฉะนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสกับมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มันสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกเท้าสักกะก็เรียกท้าบุรินทาทาเขาเรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมี7ชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโทไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโทโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโทประการที่3ชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั้นโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่4ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั้นเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าไอ้ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่า

0: ชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นแหละคือมีมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าขาน
1: ั่นเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ปรับคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสกะได้นะมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดณพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัติณพระคุณเจ้าค่ะ
1: มีอะไรบ้างเอ่ย
0: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตณีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้าถึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
1: ีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดเป็นเท้าสกะใครๆก็สามารถทำได้แต
0: ่
1: ว่าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที
0: ่
1: เป็นนัยยะเป็นที่ไปที่มาจะถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกดกับ5ล้านเนี่ยโกดไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
0: ครับ
1: 2โกด200ล้านและยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
1: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมีย2ต้องห้าม
0: อ๋อ
1: เพราะจะทะเลาะกัน
0: ครับ
1: พอมีเมีย3นี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมเมีย4เนี่ยดีแตก
0: ดีแตก
1: พอเมีย5หน้าแตกพอเมีย6 6แตก
0: อ้าวมากเกิน
1: พอเมีย7เสร็จเลยตาย
0: อ๋อ
1: นี่เมียมากมี
0: ตั้งแต่นั้นบนโลกมนุษย
1: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใคร่เห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
0: ี
1: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์นี่มีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุธันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้ตะตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุธันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุธันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าโอ้โหทำแล้วนี่

0: บุญจะตกถึงเมียละไม้ใครว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์มีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์แปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสักกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขาน
1: ี่เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกอัครมเหสีของท้าวสักกะทั้งสี่พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นมารวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงติดอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลแล้วทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็คือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสังเขปจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมลายนี้กล่าวถึงเรื่องของหนอพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่ได้มาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหนอพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิบัตรสันดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมลายโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยตั้งเขตอย่างนี้ว่าพระมลายถามหนอพระพุทธพงศ์ของพระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็หนอพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกับดีกาพระมลายว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสองสนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมลายก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสาระของวสีหริเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหนอพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาก็ถึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทางศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัด แล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้งสองส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากเกิดท่านศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกติ่งละ 1,000 จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตถ์ของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัตถ์อย่างเช่นการให้ทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ตามขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ทั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความและอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลและกระทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดหนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันธุ์ที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไว้แล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือนะลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระศรีอริยเมตไตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระศรีอริยเมตไตรกับพระบาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าตมารายก็จึงถวายพระพรลาท้าวสักกะพร้อมทั้งพระศรีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตน์ที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมาลัยเป็นอย่างยิ่งสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมาลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นไวยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งสองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตรองโดยอุบายที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวัณวีรานุวัฒน์ ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนาอนาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มี

พระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับพระฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังขีณาธรรมทานังขีณาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ต้องสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนามแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะเพื่อในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตมังครมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัตสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้คนรู้กระบวนการที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันเรียกว่าปฏิบัติตามกรณียมัตสูตรแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่เทวดาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองพระสูตรนี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันในภพในชาติข้ามภพข้ามชาติเรื่องการผูกมิตรไมตรีหรือเป็นมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่อันหนึ่งต้องขออนุโมทนาต่อคุณประมุขบัญจสกุลบริษัทปวช.ริกิจการสร้างที่ได้จัดสร้างธรรมาสน์นี้เพื่อการแสดงธรรมอันเป็นการจำลองธรรมาสน์โบราณซึ่งเหมาะซึ่งควรในการที่จัดสร้างนี้ก็เพื่อทำรงไว้ซึ่งธรรมาสน์พระสงฆ์ท่านผู้ชมทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนานั้นเรามีอาสนะที่นั่งครบพิเศษเรียกว่าธรรมาสน์ถ้านั่งธรรมดานั่งเรียงลำดับกันเรียกว่าอาสนะสงฆ์หรืออาสงฆ์นั่นเป็นการนั่งสวดมนต์หรือทำกิจกรรมต่างๆแต่หากว่าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเป็นธรรมาสน์อาสนะของพระผู้แสดงธรรมธรรมาสน์นี้ถือว่าพระได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่สืบทอดคำสอนของเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรกระทำมาศที่มีรูปลักษณ์ต่างๆปิดทองคำหรือเป็นบุษบกพระราชามกษัตริย์ได้ทรงสร้างธรรมาศถวายพุทธศาสนามีมูลค่ายิ่งกว่าบัลลังก์ของพระองค์ญาติโยมทั้งหลายสดุรายการนี้ก็ลองดูธรรมาศต่างๆตามวัดต่างๆโบราณท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าธรรมาสน์เหล่านั้นมีมูลค่าบางวัดบางแห่งสูงกว่ามูลค่าของราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวหรือบางครั้งบางทีในการที่ทรงเปลี่ยนรัชกาลรัชสมัยก็จะทรงบริจาคราชบัลลังก์นั้นถวายแก่วัดใหญ่ๆเพื่อพระสงฆ์ได้แสดงธรรมนั่นแสดงว่าฐานะของพระสงฆ์สูงสุดคือการแสดงพระธรรมเทศนานี่คือหลักการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านอกจากธรรมะแสดงธรรมแล้วก็ยังมีธรรมะสำหรับแสดงพระปฏิโมกธรรมะสำหรับแสดงพระปฏิโมกนั้นจะมีขนาดสูงไม่เกินศอกคืบเพื่อจะไม่ให้เกินศีรษะของท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เรียกว่าธรรมาสน์พระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อบริษัทปวช.และขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำรงธรรมาสน์เอาไว้เพราะปัจจุบันนี้เราไปนิยมแบบฝรั่งคือชอบยืนพูดในงานศพเรียกว่าปาฐกถาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทิ้งศาสนพิธีหลายประการนับตั้งแต่การจุดธูปจุดเทียนบูชาพระการกราบ

พระการอาราธนาศีลการอาราธนาธรรมการกรวดน้ำอุทิศกุศลทุกอย่างสูญหายไปหมดเพราะเราหลงว่าการบรรยายธรรมยืนบรรยายธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สะดวกแต่ความจริงแล้วโดยจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั้นพระรูปใดขึ้นธรรมาสน์เราจะมีความเคารพและคนจะเงียบแม้แต่งานศพอาตมาก็ต้องรับสารภาพต่อท่านทั้งหลายตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เป็นบางช่วงที่หลงไปยืนบรรยายหน้างานศพต่อมาเมื่อภายหลังเมื่อโตขึ้นแล้วสติปัญญาศึกษาพอสมควรแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นผิดพลาดแม้แต่งานศพก็ต้องธรรมาสน์ไปตั้งที่เมนก็ได้ตั้งหน้าศพก็ได้แล้วจัดพิธีการสืบทอดศาสนพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีที่ท่านวางไว้นี่คือหลักการอันแท้จริงในการที่ท่านทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ในรายการธรรมรสธรรมรัตน์นี้ก็มุ่งหวังว่าเพื่อจะให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากความรู้จากองค์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียนนอกจากศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกดั้งเดิมแล้วก็มีอรรถกถาคือการขยายความมีฎีกาคือการตีความให้เหมาะกับยุคกับสมัยหากไม่ว่าพระรูปนั้นมีความชำนาญก็จะสามารถใช้ทัศนคติให้สอดคล้องไม่ผิดพิษต่อคำสอนได้นี่เรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนาระเบียบในการแสดงพระธรรมเทศนาก็อยากให้ความรู้ต่อญาติโยมญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเพียงแค่ตั้งนะโมก็ต่างกันแล้วพระสงฆ์องค์ใดจะแสดงธรรมนั้นถ้าศึกษานะโมไม่จบแสดงว่าเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ศึกษาลีลาไม่จบเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้นะโมเริ่มแต่นะโมให้ศีลนะโมให้ศีล นี้ขอให้พระสงฆ์และญาติโยมเข้าใจว่าเป็นนะโมเขาเรียกนะโม3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ก็คือตั้งนะโมทีละชั้นแต่ชั้นสุดท้ายจะต้องทิ้งท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าชั้นที่3แล้วด้วยคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกว่าเหมือนกาบินมาแล้วจับลงบนหลักหรือเป็นการโยนให้รู้ว่าโยมตั้งนะโมได้แล้วนะแล้วตั้งนะโมนั้นต้องมีลีลาของราชสีไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่ต้องศึกษานอกจากนะโม3นอกจากนะโม3ชั้นแล้วในการเทศเป็นนะโม5ชั้นเหมือนที่อาตมาได้ตั้งนะโมถามว่าทำไมต้อง5ชั้นเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่านะโมแบบนี้ให้ศีลแต่นะโม5ชั้นเป็นนะโมแสดงพระธรรมเทศนาโบราณท่านวางแยกแยะเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะโมให้มันถูกพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายต้องศึกษายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าตั้งนะโมเทศผิดเป็นนะโม3ชั้นถือว่าเป็นการสร้างความผิดพลาดในธรรมเนียมเรียกขนบธรรมเนียมการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยหรือญาติโยมทั้งหลายคิดว่าถูกต้องสิ่งที่ผิดนั้นจะกลายเป็นครูเรียกว่าผิดเป็นครูคนก็จะเอาสิ่งผิดๆนั้นไปปฏิบัติดังนั้นการตั้งโมที่อาตมาตั้งไปแล้วว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ1ชั้นแล้วภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ2แล้วนะโมตัสสะภะคะวะโต3
อระหะโตสัมมา

สี่สัมพุทธัสสะแล้วก็เดินคาถาคาถาคือการยกพุทธพจน์ขึ้นมาเป็นการเตือนสติก็ได้หรือจะแต่งอรรถอธิบายตามพระพุทธพจน์นั่นก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะโมมหาชาติอีก13นะโมแต่ละกันไม่เหมือนกันยังมีนะโมสำหรับสวดนาคเป็นนะโม5ชั้นสวดนาคซึ่งจะใช้ทำนองเป็นนะโมที่สวดสมมุติภาพในงานกฐินเหมือนนะโมที่สวดนาคนะโมสวดพระภิธรรมมัตติกาบังสกุลก็อีกแบบหนึ่งได้ยินแล้วคนต้องรู้ทีเดียวว่าอ๋อเสียงพระตั้งนะโมแบบเนี้ยงานอะไรส่วนนะโมอีกแบบหนึ่งเป็นนะโมสวดสังฆะเรียกว่าอภิธรรมัตถสังฆะเป็นนะโมทํานองไม่ใช่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่เป็นนะโมตัสสะอรหันตัสสะภะคะวันตัสสะสัทธุโนแล้วก็สวดเรื่อยไปเป็นทํานองซึ่งวันหลังก็จะแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้พระสงฆ์ทั้งหลายต้องรักษาขนบธรรมเนียมเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันทำไมต้องมีลีลาแบบนี้เรียกว่าลีลาธรรมวัตรธรรมวัตรเป็นลีลาเจ้าถ้าท่านผู้ชมทั้งหลายได้สังเกตว่าเวลาเขาภาคโขนเสียงของตัวเจ้าจะมีลีลาเหมือนพระแสดงพระธรรมเทศนาและต้องขึ้นเดียวครับว่ามันสองนะคือนะโมนั่นหนึ่งนะหน้าที่สองณบัดนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งนะโมแล้วขอเจริญพรขอแสดงความเคารพมายังพระเดชพระคุณประธานไม่ได้ผิดขนบธรรมเนียมของการแสดงพระธรรมเทศนาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงเป็นความรู้ที่บอกต่อญาติโยมทั้งหลายและถ้าปฏิบัติผิดในราชการนั้นในสมัยโบราณโบราณท่านถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วแสดงพระธรรมเทศนาไม่ถูกต้องมีการถอดสมณศักดิ์ก็มีคือสมกรุณาโปรดเกล้าให้ถอดออกเสียจากสมณศักดิ์เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ได้กำหนดลีลาต่างๆของการแสดงพระธรรมเทศนายิ่งหากแม้ว่างานนั้นเป็นงานหลวงจะต้องนะเขียนแล้วแปะลงในคัมภีร์เทศจะต้องอ่านตามนั้นและหลักฐานอันนั้นที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะต้องถวายหลวงเอาไว้เป็นต้นฉบับ1เพื่อการศึกษา2เพื่อการเผยแผ่3เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอย่างเนี้ยพระสงฆ์ข้าเจ้าและท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าจะแสดงพระธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรคือกระบวนธรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเกิดความเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเหตุที่แสดงเรื่องนี้เพราะเราเข้าใจคำว่าเมตตาเราไปหาเมตตานอกกาย 1. เราไปหาเครื่องรางของขลังเช่นสีพึ่งอาตมาเป็นเด็กเป็นเนนน้อยๆก็ชอบสีพึ่งก็เพียรพยายามจะทำความดีให้หลวงปู่หลวงตาซึ่งมีความขลังและสีพึ่งนั้นขอสักตลับหนึ่งภาษาเดิมเรียกอับหนึ่งอับคือหนึ่งตลับไปนวดพระอยู่นานท่านผู้ชมนวดอยู่นั่นแหละพระท่านก็ขลังจริงๆคือคนขลังมันก็มีจริงๆและขลังจริงๆเอาขี้ผึ้งมาจากไหนเวลาสมัยก่อนคนตายไม่มียาฉีดหน้าศพก็จะขึ้นอืดดูหน้าสยดสยองดูหน้าสมเพศนาคนโบราณก็เลยเอาขี้ผึ้งเอามากวนเข้าแล้วทำเป็นหน้ากากปิดหน้าศพเอาไว้ไม่ให้เกิดความอันตรายเหมือนหน้ากาก
เหมือนกับที่ชาวอียิปต์เขาทำหน้ากากทองคำปิดศพของกษัตริย์สมัยโบราณแต่คนไทยเราก็ใช้สีผึ้งนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ชมพระโบราณมักนิยมเอามากวนกับน้ำมันมะพร้าวลงอักขระเลขยันที่ก้นหม้อลงอักขระเลขยันที่ก้านไม้มะยมสำหรับกวนและท่านเกษกด้วยอาคมด้วยอาคมพุทธศาสนาเรียกอักขระเลขยันต้องมีศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติและถามว่าได้ผลไหมของมีจริงก็ได้ผลจริงท่านผู้ชมอย่าไปปฏิเสธมันวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นธาตุกายสิทธิ์โดยตัวของมันก็มีเช่นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเอามากินเป็นยารักษาโรคนั่นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรกายสิทธิ์รักษาโรคต่างๆโดยโบราณท่านวิเคราะห์แล้วฉะนั้นตอนนี้เราก็มาตื่นเต้นกับอะไรท่านฟ้าทลายโจรปัญญากำจัดโรคภัยไข้เจ็บความจริงสมุนไพรทุกชนิดที่ผสมอยู่ในอาหารเป็นธาตุกายสิทธิ์สมุนไพรบางอย่างเป็นธาตุกายสิทธิ์หนังเหนียวเช่นว่าพญาหนังแห้งว่าพญากาสะสมุนไพรบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดมีเสน่ห์เช่นไม้กาหลงชงโคนี่เป็นต้นดังนั้นพระที่มีมีอาคมแล้วยิ่งผนวกกับอาคมขลังลงไปด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติที่ท่านเล่าเรียนศึกษาและแสดงความปรารถนาดีประกาศพุทธศาสนานะด้วยฤทธิ์ผ่านวัตถุมงคลนั้นเมื่อพระเป็นจริงของเรานั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จริงอาตมาก็ไปนวดหลวงตาหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่อาตมาชื่อหลวงปู่เป้าจิตปาโรท่านทำปลัดขิกด้วยต้นไม้คูนแต่ไม้คูนนี่ต้องเป็นไม้ตายพรายแปลว่ากิ่งเขาตายเองเราจะไปโค่นเขาไม่ได้เนื่องมาทำประหลาดขีดแล้วถ้าเขาลงอักขระเลขยันแต่อักขระเลขยันที่ลงนั้นห้ามใช้พุทธคุณเด็ดขาดจะต้องมีอักขระเลขยันตั้งหาใช้พุทธคุณถ้าลงประหลาดขีดใช้พุทธคุณนั้นถือว่าทำผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาถือแล้วถามว่าเหนียวจริงไหมเอากระดกท่านถ้าสุนัข กัดไม่เข้าเราข้ามกลางคืนงูมันกัดไม่เข้าอันนี้มีจริงแต่ใจมันก็เราร้อนที่อยากจะได้เสน่ห์เพราะคิดว่าถ้ามีสีพึ่งหลวงตามากตามากเป็นพระหมอผีเป็นพระไล่ผีไล่คุณไล่ใสเป็นพระที่อะไรปัดรังควานหลวงตามากก็เอาสีพึ่งที่เป็นหน้ากากที่หน้าศพนำมากวนเป็นขี้พึ่งก็นึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราโตเป็นหนุ่มนะถ้ามีสีพึ่งสักตลับนึงนะผู้หญิงจะได้หลงประเจรจากับใครเนี่ยจะได้รับความเมตตาปราณีนวดอยู่นานแล้วท่านก็ให้คาถามาแต่อาตมาก็ไม่เข้าใจท่านบอกอ้าวมึงเอาคาถาไปสีนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูนี่เป็นคาถาพุทธคุณแต่คุณใช้คาถาจีบสาวอีกคาถาหนึ่งถ้าคาถาว่าจะเอามาถ้าเอาทั้งนวดต้มน้ำชาก็เราอยากได้นี่ท่านเพราะรู้ตัวมากเป็นพระขลังสถามว่าขลังยังไงนะฮะที่จริงที่อาตมาพูดนี้คนคลองขุดอำเภอศรีนาจังหวัดยะลาหรือคนวัชรภูมิจะรู้กิตติศัพท์ถ้ายังมีอายุแปลว่าอายุเกิน65เกินไปเขาจะรู้จักหลวงตามากให้คาถาอามึงจำไว้นะนอกจากโพนาณเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินยะอยู่ยะเอ็นดูแล้วนะมึงจะสีบสาวต่อไปโตเป็นหนุ่มนะภาวนาให้ดีสีพึ่งชะนิ้วโป้งให้ชะนิ้วนางอาตมาก็ตั้งใจฟังท่านบอกจะบอกแค่3ครั้งแล้วจำได้เลยท่านถ้าบอกงี้สีพึ่งสีพังสาวนั่งอยู่ที่กอต้นเส้งถ้าสาวๆไม่มามึงไปหาเขาเองเพี้ยงอาตมาก็เลยงงๆไอ้ต้นเส้งนี่มันอยู่กลางทุ่งท่าน
มันแค่ต้นกระเจาก็ต้องไปหาท่านที่เราไปหาดูต้นเส้งต้นอะไรดอกมันแดงๆท่านแค่ต้นกระเจากระเจาดอกขาวๆแดงๆก็มีหรือต้นปอมันก็จะขึ้นตามนาสาวๆไปไถนาหน้าไถนามันก็จะขึ้นหน้าน้ำขึ้น

0: หน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟันกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนไว้อย่างนี้อันวิชาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาสัยแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสังก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างและต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะอาจารย์เก่าๆหายไปสุดท้ายเลยท่านคุณพันธรัตน์รัชเดชเสกสิเพื่ออาตมากับสมเด็จธงชัยวัตรไตรมิตรตอนนั้นท่านอายุ103ปีท่านบอกเอาไว้เทศเอาไปใช้อย่างอื่นแต่นี้มันก็หมดไปแล้วท่านแต่แล้วก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Googleก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นนะยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออรัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุข
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรัฐธรรมรัฐในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนและรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1ลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้

0: หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจ กับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอั

0: อัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดอีกด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่พาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: จินตนาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มี จินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมันได้แต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: คร
1: ับซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงเยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆแกที่เรียนรู้ความหมายของปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดี

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: ันนี้คือที่เปิดฟองถุงไม้ค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถุงไม้แล้วก็กรีดซองถุงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: ื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: โกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณปู่จะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้คุณปู่จะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่คุณปู่ไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนเนี้ยโค้งแล้วก็ติดเข้าไปงั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าน
2: ี้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได
0: ้แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แทนตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้ก็คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก่
2: ชมพ
1: ู
2: แก
0: ่เอาเลยเอาที่เริ่มเลย
1: เอาช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้างหมุนนี่หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำใหคุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้า

หมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการ

0: Research
1: บริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
0: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจไหนบ้างครับ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการบัตรรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2 อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาเขาเช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมาธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่น

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาส

มีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องใช้จิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้อย่างไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวทำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตริยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ทุกท่านอาตมภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่2คือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้ว
ก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นในกำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผลเสริมสร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาในการเจริญสติให้มากมากเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภะพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV